0: ไหนไม่ได้เลยนอกจากเยอรมันหรืออาจารย์มาให้กำลังใจเยอรมันที่หลุดจากการโหวตสมาชิกของ UNSC ฮะ
1: อย่าให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลที่อเมริกาครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นชุดแข่งรอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
0: ไอ้ชุดคลาสสิกเลย
1: ไม่ได้หาไม่ได้ยังไงไม่ได้
0: ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้คลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ

0: อันนี้เขาจะแถลงนะครับ
1: ใช่
0: ภา
1: ใช
0: ค
1: ่
0: เอก
1: ก็
0: ช
1: ต้
0: น
1: องจ
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: แ
1: ต
0: ถ
1: า
0: ล
1: ด
0: ง
1: ูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบชิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียจะอินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะอาจารย์จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
0: ครับครับโอเควันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.เจ
1: คร
0: ต
1: ับ
0: และคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AI นะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน
2: ค่ะ
0: ของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้น
1: ค
0: ส
1: ระ ับ
0: ดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจตผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI
1: ฮะ
0: เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราไอ้นี่สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเรา
2: ค่ะ
0: น้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยเราลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
1: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
2: มันเกิดขึ้นแล้ว
1: มันเกิดขึ้นแล้วครับ
0: มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาเนี่ย90%เผื่ออาจจะมากกว่า90%เนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนคนนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงเพราะ AI ก็คือระบบของการเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบ
1: ครับครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ยสำหรับผมให้เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่ผมอ่ะหรือคนทั่วไปอาจจะไปถามตัวเองก็ได้ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยเราให้ AI มันเป็นหัวหน้าเราหรือเราให้ AI เป็นผู้ช่วยสำหรับผมนะผมเนี่ยด่า AI ตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: อนุญาตนะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านผู้ฟังผมด่าไอ้ควายตลอดเลยนะ ในเวลาข้อมูลเดี๋ยวที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมด นะในสิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้และก็ผิดหมดอนาคตนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเอ้ยสิ่งที่คุณเอามาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
1: ่
0: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการแจก AI 5ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียนไอสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่านไอคุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ใน AI ฟรี6เดือนแต่ประเทศไทยจะแจกฟรี1ปีและเป็น AI แบบโปรด้วยนะ AI แบบโปรก็ปกติคน

0: ทั่วไปก็จ่ายกันมาเดือนละ700 บาทเฉลี่ยซึ่งในแลบแต่ละประเภทของ AI แต่ละยี่ห้อของ AI เนี่ยมันก็ฉลาดไม่เท่ากันผมก็ไม่แน่ใจเขาแจกกันแบบไหนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกแต่ว่าโครงการนี้ดูเงียบไปละโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาเรียนรู้ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ใครที่อยากจะใช้ AI ฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6 เดือนอันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีอ่ะผมใช้คำว่าประชานิยม AI นะครับนี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งระหว่าง AI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI อ่ะมันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
1: เชิญฮะ
0: ผู้เขียนเพราะว่าท่านผู้เขียนที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคด้วยรู้เท่าทัน AI คำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI ผู้ช่วยนะครับคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3 ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมว่าตัวสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าในมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันนี้อันที่หนึ่งการใช้ AI ไปสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันที่สองเนี่ยผมใช้ AI วัดคะแนนจาก AI ที่เข้าไปช่วยในภาคธุรกิจอันที่สามเนี่ยใช้วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดมันก็จะมีอยู่3 เกณฑ์ใน3 เกณฑ์เนี่ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3 เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ทางธุรกิจและเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นเนี่ยพบว่าใน10 ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุลิซ่าคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
1: เราพร้อมแค่ไหน
0: ก่อนของเราคืออะไร
1: ครับ
0: ความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยอันดับที่1นะครับก็คือสิงคโปร์
1: ไม่แปลกใจเลย
0: หลายคะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับหนึ่ง
1: ไม่แปลกใจเลย
0: ครับอันที่2ครับประเทศที่2ครับมาเลเซียประเทศที่3อันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม
1: ก็ไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจ
0: ครับคำว่าแปลกใจเวียดนามไปแล้วคำว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามาอีกแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้ AI เป็นอันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI เนี่ยนะในทุกมิติทั้งภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการขายประสิทธิภาพในการผลิตเรายังอยู่อันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: เรายังอยู่อันดับที่5นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อน
1: ครับ
0: นะครับทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ปิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการ รู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอสมควรผมก็สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ AI ตอบผมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด7:15 นได้มาตอบนะ
1: ครับโอเค
2: ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะอาจารย์มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปดูในไลฟ์สดใช่นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
0: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
2: ค่ะ
1: ใช่ครับคึกคักมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเทียบระหว่างใช้ AI ใช้ AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้ไหมครับมีคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
0: ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิด

0: ฝั่ง AI กับควายให้ไหมครับนะยิ่งคนแบบย้อนแย้งดูดูแบบ
1: เปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิดนะครับซึ่งถ้าผมไม่อยากที่บอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขายก
0: ็ไม
1: ่บางตัวมันฉลาดกว่านะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรไงก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
1: ดอกเตอร์ดอกเตอร์ผมใช้โปรครับ
0: อ๋อเหร
1: อผมใช้โปรเพราะว่าถ้าไม่โปรมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าในแง่ของการแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคำว่าเมื่อกี้ด่าว่าควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทำงานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผมสื่อให้คุณ
0: ใช่และหลายครั้งมัน
1: เรียกหลายครั้งด้วยนะ
0: ใช่ใช่บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมไปแก้นู่นแก้คือแก้นี
1: ่ใส่พร้อม
0: จนบางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาว่าจริงแล้วไปดูเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่าผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านนะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AI ผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
1: อันตรายมากอันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
0: อย่าเชื่อทั้งหมด
1: อย่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วเอาไปพูดต่อหรือเราไปบอกใครต่อนะครับคนที่ให้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งไอ้นี่สำคัญมากๆนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทัน AI นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่ AI บอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมุติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยถือในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่า AI นะแต่ผมไม่ได้เปรียบบอก AI เป็นควายนะผมจะด่า AI ทันทีอันนี้สำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาคทุกรู้เท่าทัน AI อันนี้สำคัญแล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกนี้ไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทัน AIผมใช้ AI ให้ลองให้ AI วิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะ AI มันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่าใช้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชื่อ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AI เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้นมันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกันกับการแจก AI นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเรา

0: ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธิ์นั้นๆสามก็คือว่าสมมุติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะก็คือประมาณสัก700-800อ่ะ
1: ครับ
0: ฟรีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับ generative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่า
2: ครับ
0: เช่นผมใช้ฟรีมา1 ปีเออผมบอกว่าเออไอ้ generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะเอ้ยยอมจ่ายดีกว่า
1: เสร็จ
0: ยอ
1: ต
0: ม
1: ิด
0: จ่าย700-800เท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์ generative AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะ
1: ค
0: ผ
1: รั
0: ม
1: บ
0: คิดหลังจาก1 ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะพว
1: ค
0: ก
1: ื
0: เ
1: อ
0: ราติดอ
1: จ
0: ่ะ
1: ริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขาเขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์เนี่ยคว
0: ใช
1: รต้
0: ่
1: องฟรีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ trial ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสียมันไม่ควรใส่เสียตังค์เสียด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่จริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมซึ่งอันนี้ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AI generative AI แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1 ปีเลยนะ
1: ครั
0: เข
1: บ
0: าใช้ฟรีแบบโปรอ่ะ1 ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทําให้มันให้มันมี KPI ในการแจกฟรีอ่ะทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทําธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสหกรณ์การเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม่
1: ครับ
0: กว่าที่จะแจกสมมุติผมไปแจกดร.เจตดร.เจตก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปแจกอีกคนหนึ่งนายกก็เขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
1: มันก็เสียประโยชน์เปล่าๆเนาะ
0: ใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะมันไม่ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ยโดยรวมสรุปสุดท้ายก็คือว่าการแจกฟรีๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเงินที
1: เ
0: ่
1: หม
0: เ
1: ื
0: ร
1: อ
0: าน จ
1: ต
0: ะ
1: ี
0: ไป
1: เช็คเปล่า
0: ถูกต้องถูกต้องเสียดายเงิน
1: ครับ
0: แจกได้แต่มีระเบียบกติกาเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินมากที่สุดเหมือนสิงคโปร์เขาทำจนเขาได้คะแนนความพร้อมในการใช้ AI เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกกว่านะ
1: จริงๆเวลาเราพูดถึงแบบดูตัวอย่างไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะเพื่อนบ้านเราก็มีตัวอย่างดีๆตั้งเยอะเนาะ
0: แล้วสิงคโปร์โอเคเราเข้าใจได้
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยทำไมมีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI แซงหน้าประเทศไทยง่ายๆเลยระบบการศึกษาเวียดนามดร.เจตรู้อยู่จุฬาดร.เจตรู้เวียดนามเน้นเรื่องของผลิตคนที่เป็นเรื่องของ STEM
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เน้นไปทางนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนโดยรวมของเวียดนามเนี่ยจึงมีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI สูงกว่าประเทศไทยการตั้งเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบดิจิตอลของไทยกับเวียดนามก็ต่างกันนะเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นประเทศData Center Data Center นะแต่เวียดนามเนี่ยเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางของเซมิคอนดักเตอร์และ AI โดยการตัดโดยการเอา AI เนี่ยไปให้พอเหมาะพอดีกับอุตสาหกรรมของเขาคือเขาดีไซน์ออกแบบในการใน AI เพื่อจะไปใช้ในภาคการผลิตเขาอะ ทั้งภาษีทั้งอุตสาหกรรมและก็จะขายทั่วโลกอันนี้มันก็ต่างกันแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทยครั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ดร.
1: ครับ
0: คุณ
1: ค
0: ค
1: ือ
0: รับ
1: ถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องสงสัยเนาะทำไมเวียดนามถึงสิงคโปร์ถึงไปได้ไกลขนาดเนี้ยแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าทําไมเราทําไม่ได้แบบนั้นนะ
0: ครับ
1: ผมว่าอาจจะต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาล
0: ต้
1: เร
0: อ
1: าง ไม่เห็น
0: ถูก
1: อะไ
0: ต
1: ร
0: ้อ
1: แ
0: ง
1: บบนั้นนะ
0: ถูกต้อ
1: ม
0: ง
1: ันม
0: ถ
1: ี
0: ูก
1: อะ
0: ต้
1: ไ
0: อ
1: ร
0: งครับผม
1: โอเคทิ้งไว้แบบนี้นะครับจารย์
0: ได
1: ค
0: ้
1: รับ
0: ครับทิ้งไว้
1: ขอ
0: ค
1: บ
0: ิด
1: ค
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ณ
0: ับ
1: อาจารย์มากนะครับแล้วก็ใครสนใจผมเห็นอาจารย์มีบทความนี้ด้วยไปอ่านก็ได้นะครับผมเห็นอยู่
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับดร.เจต
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: สวัสดีครับ
0: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของ AI คอมเมนต์เยอะมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเข้าไปอ่านดู
1: วันนี้เรื่องโดนใจโดนเส้นด้วยครับ
2: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปีติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปเทวดานพเคราะห์โดยพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์และ5รูปถวายพระพรและ5รูปถวายพรจากนั้นพระพรหมพัชรยานมุนีถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงชี้แจงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อส.ส.ออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตกใจและพรรคเพื่อไทยก็รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภาด้วยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภาแต่จะนำข้อห่วงใยกลับไปประชุมหารือภายในพักสัปดาห์หน้าเพื่อตกผลึกแนวทางและก็ร่วมกันพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็กล่าวอีกต่อนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับตามสมการทางการเมืองว่าพักเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถขับเคลื่อนร่างกฎหมายเพียงพักเดียวได้ขณะที่พักภูมิใจไทยเป็นพักแกนหลักที่มีสมาชิกมากที่สุด190คนดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังฝืนส่งร่างเดิมเข้าไปก็สุ่มเสี่ยงจะถูกปัดตกตั้งแต่แรกซึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องการทำงานแบบหวังผลเพื่อให้ประเทศมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการถอนรายชื่อครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนสอดคล้องกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นกลไกทางนิติบัญญัติของฝ่ายสภาไม่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารจึงขอให้แยกแยะออกจากกันและไม่เป็นปัญหาหรือว่าพบความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้แถลงถึงเหตุผลในการถอนรายชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบพบประเด็นที่น่ากังวลในร่างของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจำนวน300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักการเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจจะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้พรรคภูมิใจไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่เสี่ยงจะถูกร้องเรียนภายหลังเพราะว่าจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกในขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าได้โทรศัพท์แจ้งข้อกังวลทางกฎหมายนี้นะครับกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบล่วงหน้าทั้งหมดแล้วส่วนในอนาคตหากพรรคเพื่อไทยนำร่างกลับมาแก้ไขนะครับพรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐเพราะว่าทั้งสองพรรคก็มีการพูดคุยประสานงานกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเพื่อไทยยอมกลืนเลือดถอยแก้รัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยสั่งถอนชื่อเตรียมถกหรือที่มาส.ส.ร.ยันไม่กระทบสัมพันธ์ นิกรชี้วันเกิดปัญหาขัดคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยยอมถอยหลังภูมิใจไทยถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจึงต้องพับแผนชั่วคราวจุลพันธ์ชี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลเหตุอนุทินแจ้งก่อนแล้วยุทธนันท์มั่นใจไม่มีปัญหารับพักร่วมรัฐบาลครับ
0: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะเป็นพ.ร.ก.กู้เงินนะคะเมื่อวานนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมวาระพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทของนายปรเมศจินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมโดยมียติทำนองเดียวกันอีก2 ฉบับทั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งของนายกรจาติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะสอบเงินกู้400,000 ล้านสภาตั้งกรรมธิการ25 คนติดตามหลังฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อหนี้สภาไฟเขียวตั้งกรรมธิการติดตามใช้เงินกู้400,000 ล้านตีกรอบให้พิจารณาแล้วเสร็จใน90 วันหลังฝ่ายค้านรุมซัดรัฐบาลเลี่ยงการตรวจสอบเท้งวันเงินกู้ก้อน200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานถูกล็อกสเปคหวังเงินทอนให้ระบอบน้ำเงินก่อนและมาร์กอาจชอบเล่นลิ้นทั้งที่เศรษฐกิจไม่วิกฤตจริงไหมชี้รัฐบาลทั้งแตกลักไก่ตีเช็คเปล่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นพร้อมหลักฐานแจ้งพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านภายใน7 วันเอกนิติบอกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องการได้คนจนจริงกำชับคลังประสานมหาดไทยคัดกรองให้ชัดยศชนันเล่งชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการอายุต่ำกว่า18 ปีเป็น 1,000 บาทค่ะ
1: ครับในขณะที่ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ20คน20เขตนะครับก็นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางออกไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนักการเมืองรายหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยกลุ่มผอ.เขตก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่เคยมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตที่เป็นสตรีครับก็เตรียมยื่นฟ้องเพิ่มเติมในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากนักการเมืองคนดังกล่าวใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเหยียดเพศลดทอนคุณค่าอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าผอ.เขตหญิงใช้เต้าไต่เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีกระบวนการฝ่ายระบบราชการเป็นประจำเป็นอย่างมากในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีระบบอากงหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์โดยอธิบายคำว่าอากงเป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูลึกลับตื่นเต้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานสภาอดีตประธานที่ปรึกษาซึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมไม่มีใครมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าได้พร้อมย้ำว่าตนเลือกคนทำงานจากผลงานและโปร่งใสหากเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามากทม.ก็จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้เลยและการที่อดีตส.ส.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าตนเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังตามที่มีดราม่าอย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ยังมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเพจ Facebook นะครับอ้างว่าผอ.เขตทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังพร้อมระบุว่าข้อความเยอะหยันด้วยนะครับว่าฤดูฝนแล้วทำไมลื้อดูร้อนนะครับเป็นการเล่นคำแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นการใช้ลอลิงสระอือไม่โทนะครับเป็นแล้วก็ดอเด็กสระอูอ่านว่าลื้อดูร้อนนะครับแล้วก็ระบุว่ามีผู้อัดเสียงตอนสั่งการเอาไว้ด้วยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีการไฟเขียวหรือว่าไฟแดงให้กับนายจิรายุในการออกมาปลดโปงเรื่องครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของนายจิรายุเองในฐานะสิทธิของประชาชนคนนึงไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็มีภา าดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ20ผอ.เขตไม่ยอมแจ้งความนักการเมืองปูดซื้อขายเก้าอี้เต้าไตศึกผู้ว่ากทม.ยังระอุชัดชาติยืนกรานไม่มีระบบอากงหรือการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่20ผอ.เขตไม่ยอมลุกคือแจ้งจับนักการเมืองอ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีครับ
0: มีกระแสข่าวสะพัดนะคะว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่อหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันนี้ได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี2568ก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยก็คือนายอิทธิพรนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะและนายปกรณ์มหันนบทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะว่ามีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วก็เพิ่งมาประเมินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ที่ประเมินว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่วันที่4มิถุนายนกกต.ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจนำประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานของเลขาธิการกกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าเป็นการประชุมลับค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยค่ะแสวงหนาวจอหลุดกกต.เจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษฐ์ชี้ขาดแสวงหนาวสอบพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินได้หรือไม่นิกรแจงถอนชื่อแจ้งถอนรายชื่อส.ส.ภูมิใจไทยออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเพราะอาจขัดต่อคำวินิจฉัยศาลที่ห้ามเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงร่างของเพื่อไทยมีส่วนให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแม้ให้สภาตัดก็เสี่ยงโดนยื่นศาลรัฐธรรมนูญถูกระงับอีกชี้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วจากการต้องทำประชามติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวเรื่องของการทำประกันภัยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันค่ะซึ่งการเคลมประกันชีวิตนะคะโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานซึ่งระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปค่ะแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันโดยกรณีที่มักถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงเคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะว่าบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมผู้เอาประกันภัย ก็ต้องสำรองจ่ายเองก่อนค่ะหากผลการตรวจสอบผ่านบริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับบอกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าหากบิดามารดาถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าภาษีนะครับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเพราะว่าตามกฎหมายภาษีรัฐบาลสนับสนุนให้ลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีโดยให้หลังจากลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อนำเงินที่ลูกส่งมาให้รวมกับรายได้ของพ่อแม่อย่างไรก็ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของบัตรคนจนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการออกเกณฑ์แบบนี้จึงเท่ากับเป็นการทำโทษลูกที่มีความกตัญญูด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงโต้กลับยืนยันว่าเดินหน้าเกณฑ์เดิมนะครับเพราะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายได้บุคคลเพื่อคัดกรองให้ได้เฉพาะผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ทางการคลังนั้นมีข้อจำกัดและอยู่ในภาวะวิกฤตโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการแยกคนยากจนออกจากคนที่อยากจนเพราะที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเช่นบัตรคนจนบางรายใช้เงิน300บาทเพื่อซื้อยาดมอย่างเดียวทุกเดือนเอาไปขายต่อแต่กลับขับรถจักรยานยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทส่วนกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกแอบนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยไม่รู้ตัวนะครับรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนและเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนวันแรกหลายพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินและกรุงไทยในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมหาสารคามและนครราชสีมาก็มีประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนแถวยาวเหยียดนะครับชาวบ้านบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแห่ลงทะเบียนวันแรกคนจนร้องไห้ดีใจอยากได้เงินซื้อข้าวเอกนิติสั่งคลังดูเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่ปมภาษีไทยช่วยไทยพลัสยังคึกยอดใช้จ่ายทะลุ 6.2 พันล้านในขณะที่ข่าวสดนะครับบอกว่าคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนผู้สูงอายุแห่ยืนยันตนวันแรกรอลุ้นผล17กรกฎาคมผ่านไม่ผ่านยศชนันเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทครับ
0: เมื่อวานนี้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะนายรังสิมันต์โรมบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสงสัยอยู่แล้วมองได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องก็ได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านจากข้อมูลก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งกรรมธิการก็จะตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ที่อาจจะล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีได้ตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดจริงๆอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะจ่อเรียกชัยชนกชี้แจงพิรุธ Thailand Passport Thailand AI Passport ส่อหัวประมูลโรมจ่อเชิญชัยชนกเข้าแจงกรรมธิการโครงการ Thailand AI Passport สงสัยทุจริตล็อกสเปคหลังพบพิรุธบริษัทน้ำมันมีเอี่ยวทั้งที่ทำเรื่องพลังงานขณะที่ประธานกรรมการปปง.ชี้งบ 1,600 ล้านส่อหัวประมูลผู้ชนะประกวดราคาเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5%GDE และกรมบัญชีกลางส่งเอกสารให้ภายใน5วันด้านรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีและเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการใช้ AI บิดเบือนภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
8: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
8: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ตามกำหนด
1: เตรียมตัวกราบเลย
2: โอเค
3: พง
2: เตี้ยง
4: น่ากินจัง
5: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์กรอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกองค์เพีย
10: ใช้ตราฉลากทองไง
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็มาติดตามประเด็นที่เรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกแถลงการประณามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดึกดำบรรพ์ครับหลังพบพฤติกรรมนำภาพนะฮะนำเสนอภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาคลาดเคลื่อนเชื่อว่าใช้ AI ดัดแปลงภาพแล้วก็ตัดต่อหวังสร้างความแตกแยกครับพลตรีวิทัยลายถมยาครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook ดึกดำบรรพ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลสาธารณะจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนแตกแยกในสังคมทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ AIรวมถึงวิธีการอื่นใดในการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าลบองค์ประกอบสำคัญของภาพถ่ายจากพื้นที่จริงซึ่งการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจึงขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลทันทีหากยังเพิกเฉยจะมีโทษนะครับในขณะที่ทางทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในฝั่งไทยบอกว่าล่าสุดนะครับเพจ Facebook ที่เป็นต้นทางเผยแพร่ข่าวนี้ก็ได้ออกประกาศขออภัยต่อสาธารณชนแล้วนะครับโดยยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรอบเล็กๆนะครับบอกว่าเสียศักดิ์สู้เขมรถกทีมกฎหมายรับมือฮุนมาเน็ตปมใช้อันคลอสกองทัพประณามเพจบิดเบือนภาพรั้วชายแดนใช้ AI ดัดแปลงภาพตัดต่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด้านโฆษกรัฐบาลเผยผู้ให้ข่าวเปิดด่านสระแก้วยอมรับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับ
13: เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศประมาณ200คนได้เดินทางเข้าพบนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากเคยยื่นหนังสือให้อธิบดีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะม็อบกุ้งลากไส้ไอ้โม่งแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง 4,000 ล้านบาทหลังมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งจี้รัฐเร่งเคลียร์เปิดด่านนำเข้ากุ้งก่อนล้นตลาดในไทยค่ะ
12: ครับมีประเด็นในช่วงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเกิดเหตุปะทะเดือดเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกว่า50นายปิดล้อมบ้านพักในอำเภอโคกโพก่อนวิสามัน2ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเสียชีวิตนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยตำรวจสภ.โคกโพและชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10บ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากการขยายผลว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันกันเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวรวม5คนออกมาได้อย่างปลอดภัยการเจรจาเกลี้ยกล่อมทำให้ผู้ต้องสงสัยที่กบดานอยู่ในภายในบ้านยอมมอบตัวกลับ ไม่เป็นผลนะครับกระทั่งคนร้ายใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดจากนั้นคนร้ายได้พยายามเปิดประตูแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อหลบหนีพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับดับโจรใต้2ศพยิงปะทะสนั่นโคกโพประวัติก่อคดีโชคชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอโคกโพหลังจากพบโจรใต้หลบซ่อนตัวพาผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลกลับยิงสวนจนเกิดการปะทะถูกวิสามัน2ศพพบประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวครับ
13: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะพลังจิตอาสารวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4401และกองร้อยทหารพรานที่4409รวมกับผู้นำหมู่บ้านภาคประชาชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยร่วมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ตำบลตระปลิงและตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่การรวมพลังบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
12: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้คุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขาเจ็ดยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนานย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้านหนึ่งคนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573 นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571 ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอรัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้าง

0: สนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
9: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจ

สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์กันแล้วด้วยขอให้มีความสุขกันทุกท่านและทุกคนค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569อย่ารุ่นมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดกาลค่ะยืนเพื่อนกันนะคะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ค่ะแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องทำหานะอาจจะมาแต่เสียงนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะขอหยุดพักผ่อนกันบ้างเนาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะคะบางคนนี่ขอเพลงแต่ไก่โหเลยทีเดียวนะไม่ดูเลยวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เนาะอาจจะได้ฟังยกยอดไปฟังกันเป็นวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ดักไว้นะคุณผู้ฟังแต่ถึงอย่างไรนะคะก็ยังมีผลงานเพลงในยุค80และ90เพราะๆนี่แหละขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเนาะอย่ารุ่นก็มานะคะเสียงยังอยู่นะเออคุณผู้ฟังก็สัมผัสติดตามรับฟังกันได้นะคะแต่อดใจกันไว้สักนิดนะขอเพลงก็ขยับออกไปเป็นนะคะวันทำงานแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนวันนี้วันศุกร์นะคะโอ้อาจจะเป็นวันที่ฟังดูแล้วเบาๆสบายๆไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าเริ่มต้นการทำงานกันมาเราก็จะทำงานกันแบบเร่งสปีดความเร็วกันตั้งแต่ต้นๆของสัปดาห์ใช่ไหมคะส่วนมากก็จะสปีดกันในช่วงจันทร์อังคารพุธนะคะพอพุธบ่ายๆพฤหัสนี่ก็เริ่มยันยานกันแล้วเนาะวันศุกร์นี้น่าจะเป็นวันอะไรที่สบายแล้วไหมนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าแต่ถ้าจะให้สบายจริงๆมันต้องเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์สินะคะก็ว่ากันไปเนาะใครที่หยุดก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขมากๆแล้วกันแต่สำหรับคุณแม่เมธานี่ไม่หยุดนะคะคุณแม่เมธาบอกมาก่อนบักขอก่อนละบอกฟังไผสักคนละเข้ามาจนโลมาเอาแล้วนะคะมาก่อนขอก่อนฉันเหลือเวลาเท่าไหร่ของท่านที่แดกแก้วบัวสายมอบให้ทุกเสียงและทุกสายเลยนะจ๋านี่บอกน้องหยาดอย่าลืมทานข้าวนะข้าวเช้ามื้อสำคัญอุ้ยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่คุณแม่ทานเผื่อน้องหยาดด้วยนะคะถ้าคุณแม่ว่างๆนะทานข้าวไป

ไอ้นึกถึงหน้าอย่ารุนไปแล้วกันเดี๋ยวอิ่มทิพย์เอานะคะขอบพระคุณคุณแม่เมธามากๆเลยค่ะสวัสดีทักทายพี่ประยุมด้วยนะคะเข้ามาแล้วเนาะนะคะแล้วก็ใครอีกคุณแม่สิรานีนะคะพี่บุญกรรมก็มาแล้วทางไลน์ ADM กด CR01 เดี๋ยวห้องหาก่อนห้องหาก่อนอุ้ยแอร์อุ้ยแอร์มายังเนี่ยสวัสดีทักทายทุกท่านและทุกคนเลยนะคะยายแมวด้วยค่ะยายแมวมาแต่เช้าเลยยายแมวเข้ามาทางไลน์ส่วนตัวรวมไปถึงเอาเวทด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆพี่ชานก็มาบอกฝันดีทุกคืนเลยทีเดียวขอบพระคุณนะคะสำหรับมิตรภาพดีๆที่เราส่งมอบให้กันวันนี้ยังอยู่ด้วยกันนะคะ8 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาค่ะสถานีเพลงเพราะตลอดการแห่งนี้นำบทเพลงสตริงในยุค80และ90ที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านคิดถึงค่ะนำมาฝากกันเนาะ

0: Toyota Hilux Travo ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อน Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่แข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travo ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918 085-867-4488
1: คุณผู้ฟังคะ Toyota Hilux Travo ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อนค่ะ Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ช่วงล่างออกแบบใหม่นุ่มหนึบเกาะถนนทุกเส้นทางมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฮีเตอร์เพิ่มความอุ่นค่ะ Hilux Travo ใช้ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังแบบเชียร์ไทท์ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารและเบาะหนัง Soft Tech นุ่มนั่งสบายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่ค่ะแข็งแกร่งมั่นคงและทรงพลังสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travo ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918และ085-867-4488ฝากเอาไว้ด้วยสิ่งดีๆที่บริษัท Toyota เชียงรายจำกัดมอบให้คุณผู้ฟังค่ะ Toyota เชียงราย

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโปเซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
7: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25

รักฉันนั้นเพื่อเธอค่ะแนะนำเข้ามาโดยพี่ลัดดานะคะทางข้อความ Facebook ส่วนตัวนะคะพี่ลัดดาบอกว่าขอรักฉันนั้นเพื่อเธอนะจ๊ะน้องหยาดนี่นะคะสวัสดีทักทายทีมงานน้องโดมเฟอร์นิเจอร์ไม่สายด้วยค่ะทางไลน์ DM กด GR01 เนาะพี่ประพันธ์ด้วยนะคะทักทายพี่ต้นน้ำปรมินทร์ค่ะทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่ประยุงบอกว่าวันนี้ตัวจริงเสียงจริงไหมจ๊ะน้องหยาดถ้าเป็นตัวจริงขอแอบเจ็บด้วยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจัดให้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบพระคุณมากๆทุกการติดตามรับฟังกันเลยทีเดียวค่ะมาไปกันต่อสิทาง LINE ADM CR01 ไปแล้วเนาะมาทางกลุ่ม LINE Open Chat สักหน่อยค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์กันแล้วใครเข้ามาทักทายเราบ้างนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะมาต้องไม่พลาดอยู่แล้วสำหรับหนุ่มส่งน้ำแข็งค่ะส่งข้อความเสร็จปุ๊บก็ไปส่งน้ำแข็งต่อเลยนะคะตีห้าปลายค่ะสวัสดีทักทายพี่นิเวศหมอป่าด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ยอมแพ้กันเนาะสูสีคู่ขี้กันมาเลยทีเดียวนะคะสวัสดีวันศุกร์ค่ะสวัสดีคุณนายแม่นะคะพี่จอมยุทธค่ะปองหางลากทรายบอกว่าศุกร์นี้หรือศุกร์ไหนก็ขอให้สุขใจเยอะๆนะจ๋านี่ทักทายพี่สกลด้วยนะคะบอกว่าความสุขคือการให้ยิ่งเราให้ผู้อื่นเรายิ่งได้รับความสุขใจกลับคืนมาค่ะพี่บุญกรรมทักทายกันอีกหนึ่งช่องทางทางนี้เนาะสวัสดีพี่อันด้วยนะคะบอกว่าขอให้มีความสุขสดชื่นสดใสโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงค่ะทักทายพี่อรพินด้วยพี่เอ็มน้ำแข็งน้ำดื่มนะคะอย่าลืมเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊กไปมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาตึ้งเดี๋ยวจะไปดูค่ะมีใครมากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ให้หยาบรุนบ้างสำหรับเช้าวันนี้นะคะไปดูซิใส่เสื้อสีอะไรวันนี้ใครเข้ามาแล้วบ้างเนาะสวัสดีคนขี้อายด้วยนะคะทักทายพี่หมูด้วยค่ะบอกว่ามีสุขไม่รู้จบพบแต่สิ่งดีนะจ๊ะนี่ทักทายป้าตู่ด้วยสวัสดีป้าตู่คนงามบ้านสันคงด้วยนะคะทักทายพี่ลัดดาด้วยค่ะพี่บูโซนบอกว่าสวัสดีตอนเช้าที่สดใสและร้อนเวอร์เลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะแนะนำผลงานเพลงใจเหลือๆของดร.ฟูเข้ามาค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะทักทายพี่วินัยด้วยแล้วก็ทักทายคุณนายแม่บอกว่าขยับตามเพลงเลยเจ้านี่นะคะทักทายพี่สังวานด้วยค่ะช่างเอบอกฟังอยู่สวัสดีแม่สีดาและพี่นพพรด้วยนะคะอุ้ยข้อความหน้าเฟซบุ๊กเข้ามาแจ้งเตือนดึ๋งๆๆๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยวเข้าไปดูนะช่วงนี้ฝากสิ่งดีๆกับทางซิตรากันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าในช่วงที่ฤดูร้อนเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยมันจะร้อนมากๆเนาะส่งผลเสียต่อผิวของเราอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้เนี่ยเหงื่อที่ออกมากกว่าปกติก็ทำให้ผิวเนี่ยขาดความชุ่มชื้นนะคะและส่งผลทำให้เกิดสิวได้อีกด้วยซิตราเขารู้ถึงปัญหาค่ะเขาเลยอยากให้เรารอดในหน้าร้อนไปด้วยกันนะคะซิตราอีแตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยคุณผู้ฟังอีแตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีค่ะที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาล็อกเอาความชุ่มชื้นไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะพอเรานำมาเป็นสารสกัดก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยซิตราอีแตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแนะนำสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะทาได้ในตอนเช้าเลยสำหรับคุณผู้หญิงนี่ทาก่อนแต่งหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานยิ่งขึ้นค่ะซิตราอีแตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหลายคนฟังแล้วอยากลองใช่ไหมไปที่เซเว่นเลยนะเพราะตอนนี้เซเว่นมีโปรค่ะโปรอีแตงโมแบบหลอดลด 30% คุณผู้ฟังปกติ1หลอดราคา179บาทลดเหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นไปเลยรีบไปตามกันด่วนเพราะว่าโปรนี้มีถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะไปอีกหนึ่งผลงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยคุณม้าเมธานั่นเองฉันเหลือเวลาเท่าไหร่ค่ะ

คุณผู้ฟังคะให้เรื่องล้างขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องออกแรงขัดไม่ต้องเสียเวลาให้เหนื่อยแค่ใช้ซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยคู่ใจของพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มีซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย1เครื่องน้ำ1ถังก็ลุยได้เลยฉีดตรงไหนสะอาดตรงนั้นด้วยแรงดันน้ำสุดพลังไม่ต้องงอเครื่องใหญ่ๆไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆแรงเทียบเท่าเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานเปลี่ยนเรื่องล้างคราบที่แสนเหนื่อยให้กลายเป็นเรื่องแสนง่ายแค่มือเดียวไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างผนังคราบไหนก็หลบไปและพิเศษสุดสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจัดโปรสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซุปเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายพร้อมชุดอุปกรณ์1ชุดคุณจะได้รับครบเซตทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมตัวกรองน้ำยังไม่พอโทรตอนนี้เป็น100สายแรกรับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นคละสีทั้งหมดนี้จากราคาปกติ4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่999บาทใช้แล้วค่ะ999บาทเท่านั้นโทรเลยที่026660008 026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

นะคะผลงานของ XYZ ค่ะแนะนำเข้ามาโดยพี่ประยุงนะคะแล้วก็จะตามให้ด้วยรักครั้งแรกผลงานของชาตรีค่ะแนะนำเข้ามาโดยพี่บอยบริพัตรนะคะพี่บอยมาแววมาจากกทม.กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตามไปอีกหนึ่งเพลงไม่รู้จะทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวยกยอดไปชั่วโมงถัดไปเนาะสุชาติชวังกูลค่ะรักไม่รู้ดับนะคะอันนี้มอบให้พี่เจเจนะแล้วก็พี่แอร์คุณย่าคนสวยทักมาแล้วส่งรูปมาให้สวยๆอ่ะคุณย่า

ันก็จะกลายเป็นว่ามันจะไม่ใช่การเลือกตั้งทางอ้อมมันจะกลายเป็นการเลือกตั้งทางตรงซึ่งมันจะขัดต่อ

นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซียอาจมีมากถึงประมาณ100ตันต่อวันหรือราว 3,000 ตันต่อเดือนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อเพียง10วันจะมีกุ้งส่วนเกินสะสมในระบบมากถึง 1,000 ตันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้งทั้งตลาดไม่ใช่เฉพาะกุ้งที่เคยส่งออกไปมาเลเซียเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลกระทบเริ่มปรากฏชัดแล้วทั้งในด้านราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงการชะลอรับซื้อผลผลิตและการที่ห้องเย็นหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ขณะที่เกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทางนี้แม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยรวม13มาตรการทั้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่ายังต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียทำให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชัยยะนากลมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทำให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมท.

0: เรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

0: นี่ต้องแบบนี้เพลงยุค90ต้องแบบนี้นะคะเพียงเธอหลับตาผลงานของมอกระจายค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้เนาะเพลงลูกทุ่งส่งต่อให้พี่จุ๋มอรวรรณช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะสำหรับเพลงกินข้าวกินข้าวหรือยังของต่ายอรไทยนะคะยับรุ่นไม่ได้จัดเพลงลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังก็เลยไม่สันทัดในเรื่องของเพลงลูกทุ่งนะคะขอเข้ามาได้แต่ว่าจะส่งมอบต่อให้กับพี่จุ๋มอรวรรณนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยทีเดียวที่ขอผลงานเพลงลูกทุ่งเข้ามายับรุ่นจัดสตริง8090นะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยหนุ่มบ่าวพยามินรายพี่จิรศักดิ์ขอสัญญาก่อนลานะคะผลงานเพลงประกอบมนรักลูกทุ่งเข้าไปเปิดดูแล้วรู้สึกว่าจะเป็นพี่ตัวสรัญญูขับร้องไว้จะออกกลิ่นอายของลูกทุ่งนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้พี่จุ๋มอรวรรณแล้วกันเนาะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาดีๆสถานีเพลงเพราะตลอดการแห่งนี้นะคะนี่พี่บอยบริพัตรบอกเห็นด้วยเห็นด้วยมอกระจายมาแล้วนี่แบบนี้ครับคนยุค90ต้องฟังแบบนี้มันจ๊าบมากไม่มีใครเข้าใจคำว่าจ๊าบใช่มั้ยนอกจากวัยรุ่นยุค90แบบเราเนาะมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทางหน้า Facebook กันก่อนนะคะสวัสดีพี่สังวานค่ะพี่กัญญาบอกว่าสวยจังเลยเจ้าสวัสดีพี่สุชาดาด้วยนะคะแม่ระดาก็มาแล้วบอกว่าเสื้องามแท้เนาะน้องยาคนก็งามขอบพระคุณเจ้าโอ้ยดีใจดีเจหนุ่มเต้ก็มาหนุ่มเต้บอกว่าพี่หนุ่มเต้ศักดาเข้ามาคอมเมนต์ Facebook หยัดพิรุณบอกว่าว้าวสวยเหมือนเดิมนี่นะคะใครที่กำลังอยากติดตามหนุ่มเต้นะเข้าไปดูใน Facebook หยัดพิรุณเลื่อนเข้าไปดูที่คอมเมนต์นะคะหนุ่มเต้ศักดาเขามาแสดงความคิดเห็นไว้นะคะทักทายพี่สกลอีกรอบบอกว่าวัยรุ่นยุค90ครับใส่เสื้อสีเขียวเนียวซับเลยครับน้องหยาดวันนี้ไม่ตรงวันเนาะที่จริงสีเขียวมันต้องวันพุธนะคะอันนี้มาใส่วันศุกร์สวัสดีแม่ทีมนะชมพูเวียงด้วยค่ะทักทายพี่นัทเงินบุพาแม่จันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆทักทายพี่แอดพีระดาด้วยนะคะประตูบอกว่าสวยงามเหลือเกินพี่พิชานบอกว่าฝนก็ตกเพลงก็เพราะโอ้ยฝนตกเหรอคะแถวไหนเอ่ยสวัสดีทักทายพี่เจเจด้วยนะคะพี่ปิ่นแก้วบอกว่างามขนาดเจ้าน้องยาดพี่ปิยพรบอกว่าน่าขนาดนะคะอุ้ยอ้วนอุดตุ๊ดไว้น่ะขอบพระคุณมากๆนะคะพี่สวิตบอกว่าบางครั้งคอมเมนต์แรงไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่ว่าอยากให้เป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ถ้าคอมเมนต์ไหนไม่โอเคอย่าพรุนก็ไม่อ่านแค่นั้นเองค่ะบางคนก็ถ้าไม่โอเคจริงๆก็บล็อกค่ะแค่นั้นนะคะอาจจะตื่นมาเข้ามาชมมาหน้า Facebook แล้วทำไมกดคอมเมนต์อย่าพิรุณไม่ได้กดอะไรไม่ได้แสดงว่าโดนบล็อกนะคะเข้าใจตรงกันเนาะสวัสดีทักทายแม่ถนอมสีด้วยนะคะบอกว่ามาแล้วเสียงหวานของดีเจคนงามนะคะพี่ไพรสนด้วยบอกว่านะฮะครับสวัสดีพี่ธินกรด้วยพี่สุพินสาวเมืองเทิงคนสวยค่ะพี่รัฐพีพัฒน์พี่วินัยนะคะยายนีตาเม้งสวัสดีค่ะยายบอกว่าส่งกำลังใจให้นะคะทักทายพี่เอ็ดด้วยฟังเพลงเพลินๆเลยครับนี่สวัสดีพี่ชารีด้วยนะคะแม่นงยาวบอกว่ายายล่าก็ฟังอยู่นะเป็นกำลังใจให้เสมอขอบพระคุณค่ะแม่นงยาวทักทายยายล่าด้วยนะคะยายล่าดูแลสุขภาพด้วยเนอสวัสดีพี่สมภาค่ะพี่ล้อมดาวนะคะไอ้หนันคำเมืองลานนาค่ะไอ้สนานนะคะช่างไก่กรอบพระเนาะลุงประสิทธิ์รับฟังอยู่ที่แม่สายพี่ยงยุทธด้วยนะคะร้อยเอกแท่นบอกว่าสวัสดีครับดีเจก็ได้บุญนะครับที่ทำให้ทุกคนมีความสุขจากเสียงเพลงและการพูดคุยนั่นขอบพระคุณมากๆค่ะส่งต่อผลบุญให้กับ FC ทุกท่านและทุกคนเนาะสวัสดี25ธันวาด้วยค่ะพี่จำใสมาแล้วสวัสดีคนงามนี่แม่จำใสไม่ได้ทักน้องหยาดหลายวันเลยคิดถึงนะคะสวัสดีพี่วราพรด้วยสวยจังน้องหยาดขอบคุณค่ะอายหนึ่งนเรศตัวเจ้าทักทายพี่ธนาธรด้วยรายงานตัวนะคะพี่นพพรด้วยเนาะพี่สัตวัตรโอ้ย 101.25 พี่ปราณีนะคะพี่เจเจขอบพระคุณมากๆทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันตรงนี้นะคะอ่านไปก็เหนื่อยไปแต่ก็ยังอยากอ่านค่ะเพราะว่าเป็นกำลังใจดีๆนะคะที่ส่งมอบให้กันใน ตอนเช้าๆแบบนี้คุณผู้ฟังถ้าเราได้กำลังใจที่ดีนะคะวันนั้นทั้งวันก็จะเป็นอะไรที่สดชื่นสดใสตลอดทั้งวันเลยเนาะนะคะช่วงนี้มาแนะนำกันที่ร้านมิโยแก๊สกันสักหน่อยคุณผู้ฟังเราใช้แก๊สกันอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าแก๊สหมดครั้งต่อไปคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะแล้วก็ไม่ต้องไปยกเองให้ปวดหลังด้วยติดต่อไปได้ที่ร้านมิโยแก๊สนะคะเพราะเขามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านมีบริการติดตั้งให้ถึงในครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยร้านอาหารโรงแรมร้านซักอบรีดหรือแม้กระทั่งร้านขายของชำค่ะอยากเอาแก๊สไปขายต่อก็ยินดีส่งให้ถึงที่ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจากกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะร้านมิโยแก๊สเป็นร้านค้าแก๊สขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานจากกรมธุรกิจพลังงานแก๊สน้ำหนักเต็มบรรจุส่งตรงจากโรงงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วยังไม่พอนะเป็นตัวแทนของก๊าซหุงต้มปตท.และยังเป็นร้านค้าเพียงเจ้าเดียวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออคิดแก๊สประเทศไทยจำกัดให้เป็นร้านค้าตัวแทนอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรับรองได้ถึงมาตรฐานและความปลอดภัยนะคะบ้านไหนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปใช้ได้เลยประหยัดได้ถึง80บาทเลยทีเดียวค่ะเมโยแก๊สตั้งอยู่เลขที่8ทับ1หมู่8ถนนเด่น5ดงมะดาหลักถนนเด่น5ดงมะดาหลักกิโลเมตรที่7ค่ะเลี้ยวเข้าซอย200เมตรตรง3แยกไฟแดงใกล้วิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปัก Google Map ไปได้เลยนะคะไม่สะดวกโทรเบอร์นี้เลยเพราะฉะนั้นเมมไว้ในโทรศัพท์เลยแก๊สหมดจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะ0611062233ค่ะ0611062233เปิดบริการทุกวันเลย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแก๊สหมดครั้งใดเรียกใช้บริการได้ที่ร้านมิโยแก๊สค่ะ
1: ข่าวดีจากร้านมิโยแก๊สค่ะใครที่ว่างงานต้องการหารายได้แค่มีมอเตอร์ไซค์อย่าจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านมิโยแก๊สร่วมกันหารายได้ค่ะทางร้านต้องการทีมงานหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061 106 2233แล้วมาร่วมงานกับมิโยแก๊สนะคะ

ผลงานเก่าๆของดร.ฟูนะคะแนะนำเข้ามาโดยพี่บลูโซนค่ะและฝากไว้กันอีกหนึ่งผลงานเพลงลิฟกับออยนะคะขอเข้ามาด้วยฟินิกเลี่ยมพระบอกว่าขอรับฟังผลงานเพลงสวนทางของลิฟกับออยหน่อยนะคะก่อนจะไปเบรกสปอตโฆษณาครึ่งชั่วโมงไปกันต่อลิฟกับออยจ้า

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เตรียมโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ. อสมท.
5: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตรีมเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01MCOT Radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz
6: ขออนุญาตไปจดหมายฉบับสุดท้ายของเรนโบว์นะคะฝากให้มิโยแกสนะคะแล้วก็ช้ำคือเราต่อเนื่องนิตยาบุญสูงเนินแนะนำเข้ามาด้วยพี่บุรินทร์ค่ะ

2ผลงานเพลงต่อเนื่องนะคะช้ำคือเราผลงานของแม่นิดค่ะนิตยาบุญสูงเนินแนะนำเข้ามาโดยพี่บุรินทร์นะคะและก่อนหน้านี้จดหมายฉบับสุดท้ายของพี่ต้อมเรนโบว์ค่ะฝากให้เมโยแกสนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีทักทายพี่ปราณีชัยเลิศด้วยบอกว่าสวัสดีน้องยาดวันนี้ขอเพลงพี่เสกโลโซนะเพลงอะไรก็ได้มอบให้แม่ค้ากาดแหลงเดี๋ยวจัดให้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะใจเย็นๆนะพี่ปราณีแม่ค้ากาดแหลงทั้งหลายนะคะรับฟังกันอยู่เนาะแล้วก็สวัสดีทักทายอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะใครนี่พี่สัตวัตรนะคะบอกว่าฟังตลอด 101.25 เนาะแม่รังสินีนะคะใครอีกเมื่อกี้ถึงใครแล้วน่ะถึงใครแล้วนะคะโอ้ยไล่มาก็เยอะเหลือเกินเนาะเอาไปทาง LINE ADM CR01 เอ้ยไม่ใช่สิไปทางกลุ่ม LINE Open Chat โอ้ยหลายช่องทางที่ติดต่อกันเข้ามานะคะไปทางกลุ่ม LINE Open Chat เห็นเพิ่มเติมกันเข้ามาสวัสดีแม่ไอ้เปรมด้วยนะคะแม่ไอ้เปรมมาแล้วเนาะทักทายช่างหมวยเซอร์วิสแอนด์มิวสิกด้วยนะคะรวมไปถึงพี่แสนด้วยพี่จิตก็มานะคะพี่โชคบอกว่าทีมเพิ่มให้ใจฟ้าครึ้มครับแต่ว่าคลื่นยังคงชัดเจนดีมากๆเลยครับดีเจน้องหยาดนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีทักทายแล้วก็ขอบพระคุณพี่นัทคนสวยเงินบุปผาแม่จันด้วยส่งกำลังใจดีๆมาให้กันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนนะคุณผู้ฟังก็ขอให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกเนาะหน้าฝนแต่บางวันฝนก็ไม่ตกแดดจ้าแดดออกร้อนมากๆเหมือนกันแต่ถ้าบางวันฝนตกคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยนะคะสวัสดีทักทายครูวิด้วยค่ะทาง Facebook นะคะสวัสดีน้องนิวด้วยนี่อยู่ใต้เลยนะเนี่ยสวัสดีพี่ประยุงด้วยนะคะทักทายเจเจแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะพี่ดาลัดดาบอกว่าดีเจน่ารักจังเลยขอบพระคุณมากๆค่ะทักทายกันเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับสถานีเพลงเพราะตลอดกาลนะคะยังคงมีอีกหลายผลงานเพลงเลยทีเดียวที่ยังคงติดค้างกันอยู่นะคะไปฟังเพลงนี้กันสักหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชายในเงาจันทร์ค่ะหนุ่มผมยาวนะคะสมัยก่อนเพลงนี้น้อยคนที่จะรู้จักนะคะผลงานของ T43 เนาะเป็นผลงานเพลงเก่าๆค่ะผู้ชายในเงาจันทร์ความหมายดีมากๆสมัยนั้นก็เราก็ฟังใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็มีหนุ่มคนหนึ่งนะคะเขาเรียกอะไรไลท์เหรอไลท์ลงแผ่นซีดีเมื่อก่อนเป็นซีดีเนาะไลท์เพลงนี้ลงแผ่นซีดีแล้วเอามาให้เรานะคะเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะผู้ชายในเงาจันทร์ T4T นะคะปัจจุบันนี้ก็แผ่นนั้นก็ยังอยู่นะแผ่นนั้นก็ยังอยู่มอบให้หนุ่มผมยาวนะคะ

ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHzทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอ้โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทักทายช่างต๋องร้านลายปักยะลาด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่เมย์ด้วยบอกว่าดอยล้านจะฟังอยู่ดอยล้านครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะฝากให้พี่เมย์ดอยล้านด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหาหรือไม่มีกำหนดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนปกรณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทภายใน7วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจรวุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศกตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับไม่ยกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนตานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการวกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่อ อ้อมไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโบกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานและรถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติอัศวินวงศ์หนองแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: อสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
7: ลูกทุ่งสาวสิงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

สวัสดีเจ้าได้เวลาป้ากันแล้วเนาะมาพร้อมกับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเนี่ยเจ้ากระเป๋าก็ยังมาแบนแฟนกับซัมบะมีเนาะมีแต่เขาก็ทิ้งไปเห็นแล้วเพลงเก่าๆเจ้าจากเอกราชนะเจ้าอีกหนึ่งเพลงนี้คือคุณผู้ฟังหลายคนหลายท่านยังคงระลึกนึกถึงเนี่ยเจ้าเนาะนะเพลงตีเฮาชื่นชอบเนี่ยเจ้าเวียนๆมาฟังกันเจ้าคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆช่วงเวลานี้หรือจะเป็นเพลงเติมมาใหม่ๆเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังอยู่เปื่อนๆกันได้แล้วก็ทักทายกันได้หลากหลายช่องทางเนี่ยเจ้าผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านโทรศัพท์เนาะหลากหลายช่องทางที่เฮาติดต่อกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังโทรศัพท์ก็053-152-041เจ้าอันสวัสดีคุณแม่เมธาเนี่ยนะเจ้านะแม่คุณแม่เมธาบอกว่าคุณจุ่มเจ้าบ่ได้ลืมเนาะนะไปลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยนะเจ้าเนาะเจ้าบ่ได้เจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเจ้าเนาะนะคนอู้งามๆเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าบ้านเฮานี่ต้องอู้แบบแน่นๆนะบัตรคนจนนะคะพอดีว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนเลยเจ้านะรัฐบาลบอกว่าจุ๋มอรวรรณนี้เธอเป็นคนรวยเอนะเจ้าก็เลยใจคนละเกิงคนละเอยช่วงนี้นะเจ้าเนาะแต่สำหรับพี่น้องบ้านเฮาตีนะครับบัตรสวัสดิการต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนทำไมนะเจ้าเนาะไรใหม่ไรเก่าไรเก่าก็ต้องไปยืนยันเนอะเดี๋ยวมาเลื่อนกันเจ้าพยาดลคัดออกแล้วก็ไผจะไปต่อโอ้โหเป็นอย่างเกรียวกราวขนาดเนาะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีพุทธศักราช2569นี้นะเจ้าลูกเอาจีบพ่อแม่ไปเติมในช่องใจลดหย่อนภาษีอันนี้คุณก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนะเจ้ากลายเป็นบัตรทรพีไม่เห็นกันเองประเดี๋ยวเนี่ยเชื่อได้ว่าพ่อแม่เข้าใจเจ้าเนาะพ่อแม่มามีวันคิดบดีกับลูกแน่นอน

คงจำได้อยู่เนาะสำหรับเพลงนี้เจ้าร้องเก้กระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะเป็นกระเป๋าแบนแฟนรอเจ้าสวัสดีแม่อุ้ยแอร์เจ้าแม่อุ้ยแอร์สลีโฮมเข้าใจซื้อหวยนะอุ้ยเนอะเขาไกลเข้ามาแล้วนะหวดมือ16เนี่ยนะถูกรางวัลทีนึงเปลี่ยนจากสลีโฮมเป็นสลีหนุ่มๆเด้งดึงดึงดึงดึงโดดขึ้นไปบนเนาะมีเงินทำได้ทุกอย่างเจ้าจุ่มอรวรรณอีเมจโดนตัดสิทธิ์อย่างมู้นี่นะบัตรคนจนเนี่ยนะนะถึงแม้ว่าในอนาคตต่อไปเขาจะได้300 บาทเนี่ยมันต่อชีวิตของคนจนได้หลายมื้อหลายวันเหมือนกันนะนะเจ้าก็เข้าใจอยู่ตรงจุดนี้นะเจ้าเนาะแต่ถ้าเปิ่นบ่ฮือเฮาว่าเฮาขาดคุณสมบัติข้อใดไปนะเจ้าเฮาก็มาเอาอะแหมนะได้เปิ่นบ่ฮือเฮาก็มาเอาอะเขาจะเอาอย่างไปสู้เปิ่นเนาะนะเปิ่นเป็นรัฐบาลเปิ่นบอกว่าเนี่ยเปิ่นคิดและเปิ่นไตรตรองมาอย่างดีแล้วนี่นะนะคิดแล้วก็ห้องไฟนั่นไฟนี่มาประชุมกันกว่าจะได้ข้อคิดเห็นว่ามันรอบขอบที่สุดนะที่เขาจะคัดคนบัจนแต่ออกไปอีเปิ่นว่าจีนะในเมื่อเปิ่นคิดดีแล้วนะเขาก็เป็นแค่ไม่ซีอีกเขาจะไปงัดไม่สูงนะจะไปเรียกร้องอย่างเนาะเปิ่นบ่ฮือเขาก็บ่เอาแล้วบ่ถึงแม้ว่า300 บาทเนี่ยมันจะมีค่าสำหรับเขานักล่ำนี่นะเจ้าเขาก็ต้องทำใจนะเจ้าเนาะกับจุ่มอรอนกับบ่ฮู้จะว่าจะได้นะคุณผู้ฟังเอ๋ยเจ้าสวัสดีไอ้สกลคนหน้าเจ้านะไอ้สกลนี่อู้ถูกใจว่าข้อดีของการฟังวิทยุคืออยู่ที่ไหนก็เปิดฟังได้นะทำงานไปตัวขับรถไปตัวก็ฟังได้ขอบพระคุณเจ้าไอ้สกลคนนะฮะนะเจ้าคุณแม่เมธาทักกันแล้วเนาะจุ่มอรวรรณว่าเปิงเนาะถ้าแม่ไม่ได้บัตรคนจนปีนี้ที่เปิ้นคาดออกเนี่ยร่างกายเป็นบัตรทรลูกทรพีนี่นางไข้หัวเจ้าสวัสดีไอ้ตัวน้องจอกนะคุณตานเจ้าณเชียงไฮอิ่มกำกับนะสวัสดีไอ้ชัดนะเจ้าวันนี้รวมพลคนฟังเพลงลูกทุ่งก็ยังมีฟังจุ่มอรวรรณอยู่เนาะขอบคุณหลายๆเจ้าแม่บ้านคนสวยเนาะฟังอยู่กับแม่บ้านแม่อุ้ยเป่าอุ้ยแม่ทั้งหลายแฟนคลับ FC อยู่ที่ไหนหมดกลุ่มแฟนคลับเนอะนำโดยสาวลูกสองเนอะมวยวาดเนิ่มมาทักทายกันยุบ

0: ุนนิดหน่อยนะเจ้าเนาะสำหรับเพลงนี้นะเจ้าน้ำตาหล่นที่โคราชทุกใจหลายคนเลยทีเดียวเจ้าทุกใจป้าตู่ด้วยทุกใจกระเทยเท่าอยู่แถวๆสันกุ้งนะเจ้าเท่ากะเท่าเนาะกระเทยก็ดีเป็นบัดคนจนก็จะถูกตัดสิทธิ์หมาอันนะเจ้านะนะมันมีข้อพิเศษมากไว้บ่ว่าถ้าใครเป็นกระเทยอีเนี่ยอายุ60ปีขึ้นไปหากินคนเดียวอีเนี่ยแกไหวนะ อุเรนเจ้าวันนี้ฟังรายการอยู่นะเจ้าเนาะนะแล้วก็เห็นน้อยนี่เป็นก็จะมีงานพลาย งานพลายมันส์นะเจ้าเดือนเนี่ยกะว่าเนาะวันที่10อย่าง13ก็เสาร์ที่13ถ้าจำบ่ผิดนะเจ้าว่าเป็นจะได้เจ้าอันงานกระเทยงานพายเนี่ยมันคนละพายเนาะอันนั้นมันพายโบมพายคนละอย่างเนาะอันนี้มันงานพายอ๋อหรือทับซับจากคำว่าพลายเนี่ยนะเจ้าในคำว่าพลายมันส์นะหรืองานเฉลิมฉลองของกลุ่ม LGBTQ+ นะเจ้าอ๋อหมายถึงเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมทางเพศก็จะมีการจัดขบวนพาเหรดมีกิจกรรมมากมายที่เซนทันนะเจ้าวันเสาร์ที่13ถ้าจำบ่ผิดนะเพื่อรำลึกถึงสิทธิเสรีภาพในการยอมรับในความหลากหลายทางเพศนะเจ้าบ่ว่าเพิ่นจะเจิญก่อนเนาะงานพลายคนละพายโบมคนละอันนะคะคุณป้าว้ายอู้ประสุภาพได้จุมบรวันเนี่ยประตูฟังอยู่อ๋อมันคนละพายค่ะคุณลูกขาอันนั้นพายโบมันคนละอย่างค่ะอันนั้นใช้สำหรับการลมไม่ดีเวลาไม่ถูกหวยพายโบมเนี่ยเนาะว่ากันไปนะเจ้าอ้าวช่วงนี้ก็ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ตัวกันแล้วกันนะเจ้าฟังสิ่งดีๆติวานี่ก็คือบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรบริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจบริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงที่เปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นสนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกยังเยื่องบิ๊กซี2ถนนฟังขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮคุณผู้ฟังสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะเจ้าเตียงผู้ป่วยเจ้ามีราคาพิเศษนะคุณผู้ฟังเครื่องวัดความดันลดราคากันอยู่ช่วงนี้เจ้าปุ้ยแม่ป้าเจ้านะช่วงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าแพมเพิร์ดนะไซส์ M ไซส์ L จัดขบวนลดราคาและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆอีกมากมายหลายชิ้นเลยทีเดียวนะเจ้านี่คือศูนย์รวมของเครื่องมือแพทย์ชั้นนำในเชียงรายและถ้าบอกว่าฟังจากรายการจุ๋มอรวรรณมาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องจังน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงเข็มฉีดยาอย่างเนี้ยเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เนี่ยจัดส่วนลดราคาพิเศษคือกับแฟนคลับ FC นะของอสมทจัดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในราคาส่วนลดพิเศษทางการค่านะเจ้าเนาะ053เจ้า711965นะเจ้าเนาะไปได้เลยทุกวันนะเจ้าตึกใหญ่ๆติดถนนฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะเจ้าสอบถามรายละเอียดกันได้เลยเจ้าว่าจะใส่สักเพลงหนึ่งก็กลัวจะล่ำไปหน่อยนะเจ้าเอาเป็นว่ามีสิ่งดีๆนะให้ฟังกันนิดนึงนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปนะอยากฮึดธุรกิจของคุณปังยอดขายพุ่งกระฉูดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงก่อเจ้าเฮืออสมทเชียงราย
1: เป็นสื่อกลางนำพาแบรนด์ของท่านส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและฐานผู้ฟังที่เหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรืองานอีเวนต์ไหนๆก็โตได้โดยบัสดุดคุ้มค่าทุกนาทีลงทุนอย่างมืออาชีพเลือกลงโฆษณากับวิทยุอสมทเจียงไฮ053-152-041-2
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
6: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: นี่คือช่วงเวลาดีๆจากคุณภาพของสินค้าเพศัตนะเจ้าทั้งแป้งเย็นเพศัตและสบู่เพศัตเจ้ามีจดหมายน้อยๆนะเจ้าส่งเข้ามาเจ้าบอกว่าอันนี้จากลุงตู่นะเจ้าลุงตู่ห้าแยกนะเจ้าเนาะนะฝากป้าแอนนาฝากแมปมานะเจ้าบอกว่าโรงกลึงไพศาลนะเปิดฟังรายการอยู่เต้งยังก็ได้ติมมวนๆนะฝากคือกับโรงกลึงไพศาลสักเพลงหนึ่งนะอันนี้ลุงตู่บอกเข้ามาเอาเพลงนั่นบ่ลุงตู่แอลจ้าเออแอลจ้าวะเอาเพลงแตวจ้าดิอ่ะแฟนลุงตูจือแอลอ่ะจากนี้ไปขอเชิญพระคุณท่านจุงมือหลานประสานมือแฟนของแคนแม่ใหญ่ฟังบทเพลงเพราะในตำนานเพลงนี้

0: ังเพลงนี้ละใครให้เจ้าเวลาใครให้เวลาในอายุ82ปีแล้วนะเจ้าเนาะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะเวลาแกนั่งฟังวิทยุนี่แกป๊อกขาแกงอนเนี่ยนะเท่ถ้าต้นฉบับนี้เป็นของสาริกากิ่งทองนะเจ้านักร้องลูกทุ่งหญิงตีแต่งกายและร้องเพลงในมุมของผู้ชายนะเจ้าตาวจ้าเนี่ยถ้าอยากฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องฟังช่วง5โมงแรงนะเจ้าเดี๋ยวจุ๋มวรวรรณมาจัดอีกรอบหนึ่งอีก1ชั่วโมงอันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆต้นฉบับแต่ๆนะเจ้าอู้ไปอู้มาอู้ว่าไปว่ามาเนี่ยช่วงแมลงนี่มีคนฟังรายการนักเนี่ยนะโดยเฉพาะแฟนคลับ FC เนี่ยนะเจ้าม่วนนะแมลงทั้งว่าม่วนแหมขอบคุณหลายๆนะเจ้าฟังเพลงจบกันไปนะแต๋วจ๋านะเรื่องราวของชายหนุ่มตีคำครวญถึงหญิงสาวคนรักที่ชื่อว่าแต๋วนะเจ้าบ่มีคำพ้อหนึ่งจุ่มสักคนเลยเนาะจุ่มจ้าเนี่ยต้องบ่มีแต๋วจ๋าอ้ําเป็นยังเจ้าฟังกันมวนๆเจ้าจบกันไปเจ้านะขอบพระคุณเจ้าตีชื่นชอบงานเพลงมันมวนฟังแต่กัน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจเจ้าช่วงนี้ต้องนึกถึงอย่างเย็นๆนะเจ้าคุณผู้ฟังนะแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยใช่เลยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าบ่เจือก็ต้องเจือเนาะว่าความหอมเนี่ยจะทำให้คุณสาวๆนะเจ้าช่วงนี้ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่เพิ่มขึ้นไปอีกนะเจ้ามีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% เลยทีเดียวแป้งเย็นเพศสัตว์ที่มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะเจ้าหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะเจ้าอยากตัวหอมเช้าเย็นความหอมระดับตัวแม่นะต้องไปเย็นเพศสัตว์ต่ออันหอมยั่วๆทุกกลิ่นถ้าให้ลองเจ้าชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่นะหาซื้อได้ตามร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปใกล้ๆบ้านเด้อฝากเอาไว้ตัวกันละกันเจ้าตะกี้ไว้ทางไหนก็แต๋วจ้าแต๋วจ้าใกล้จ้าก็ไม่รู้พี่แอร์ตัวสาวเนอะลูกเนอะเพลงนี้นะใกล้จ้านี่นะ

0: ตั้งน้องไก่ตั้งน้องแต๋วเดี๋ยวน้องเจี๊ยบก็จะมาเนี่ยเจ้าสวัสดีผู้ช่วยบ้านตาเจ้าบอกว่าลูกอำเภอมาบ่เดี๋ยวนี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเปิ่นแจกไก่ไข่นะไก่ไข่คือเกษตรกรเลี้ยงเอเนาะจุ่มร้อนกันเลยบอกว่าขอไก่ไข่สักตัวเหรอนะจะเอามาเลี้ยงนะผู้ช่วยบรรดาถามว่าจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนก็เลี้ยงที่สถานีเนี่ยก้าของกินของครบเลยอย่างเข้าเขากินเลียของบกขวังบะในสถานีนี่นะห่อเข้ามาปั่นเป็ดหมูอิ่มแล้วก็เหลือบะเหลือบะนะฮะเนี่ยเก็บนะเก็บเอารวมๆไว้ในตู้เย็นกับน้อยกับน้อยในเจ้าแล้วก็มาอุ่นกินเนาะใช่ว่าอันไว้อีอ่ะเข้าเป็นเจ้าเสียดายนะบางแต่บางทีเขาลืมเก็บนะเจ้าเฮียเบิ้งเนี่ยเบิ้งนะจนป้อนแมงวันต่อมบ้องง่วงเขาก็ใจเข้าเนี่ยกะนะเลี้ยงไก่นะไก่ไข่ซ้ำโอ้แล้วไข่มานี่เนาะลูกกันกินไข่เนาะเจ้าถามว่าเอาไปเลี้ยงที่ไหนโอ้บริเวณสถานีกว้างขวางเนาะนะจะเอาไปเลี้ยงข้างๆโฮงปั่นไฟฮันนะซื้อกุมไก่ไม่อันโฮงไก่อ่ะกุมไก่อ่ะตั้งได้มีขายนะเอาเลี้ยงไว้นะเจ้าเอาเข้าไปอ่อยปล่อยมันตะมุเนี่ยกะเนาะเลี้ยงมันไข่เอาได้กินไข่นะมาเงินสักตัวนะนี่อู้แต่น่ะนี่จะอู้เล่นน่ะคนแต่อู้น่ะนี่เน
1: าะเชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์ทนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: ช่วงนี้อากาศร้อนเจ้าร้อนแล้วรู้สึกงุดงิดเจ้าร้อนแล้วก็ต้องอาบน้ำคลายร้อนนะเจ้านึกถึงสบู่ดีๆมีคุณภาพนะเจ้าเนาะฮ่อนๆแบบนี้หลายคนบอกอาบน้ำบ่อยนะจุ่มบริวารผิวจะแห้งก็จะเนาะเจ้าเอาเป็นว่าถ้าใช้สบู่เพซัตจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้นะผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงนอกจากจะอาบแล้วนะผิวหอมสดชื่นสบู่เพซัตยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมตัวต้องยกให้เพซัตเรื่องของกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวนะหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะเจ้าฝากเอาไว้ตัวเด้อมีไผอายุนักกว่าเวลาของเอาเวลา82อ้อเขามาประมูลอายุอ้อถ้าไผอายุนักเดี๋ยวจุ่มบรันตัวไปเอาหาที่บ้านนะเจ้าเดี๋ยวมอบของขวัญให้กันนี่มีไผอายุเยอะกว่านั่นอ้อเวลา82อุ้ยอุ้ยเป็นกับดักเซ็ปพอช่วงนี้อ้อ

หมดแล้วเดี๋ยวก่อนขึ้นเพลงพิษเนี่ยเจ้าสุมาเตะแล้วพอดีมีสายเข้ามาพอดีเนี่ยเจ้ามีสายเข้ามาพอดีก็เลยยังบุฟเฟต์ลงเตื่อเนี่ยเจ้านะจริงๆแล้วตั้งแห่มเพลงหนึ่งมันก็จะไปแห่มเพลงหนึ่งอันนี้มันเป็นห้องว่ามิวสิกซาวด์นะมีแต่เสียงนะเจ้าอาศัยนี่จากคุณสมพงศ์ปีพองหน้าปีพองฝากเข้ามาเจ้าต้องจุ่มหยดน้ำสังที่หลังริน

0: ตามคำแนะนำเจ้าตามคำแนะนำทุกเพลงถ้ามีแล้วบ่ขัดใจนะเจ้าไอ้ตู่บอกว่ามีกะนะอายุนักกว่าเวลามีนะจุมบรวันจื่อว่าอุ้ยรีนะอุ้ยรีอุ้ยโลดนะบ้านอุ้ยรีนี่84นี่อุ้ยโลดแถวๆบ้านน้ำแพ้86ฟังกันตึงวันครับโอ้โหยกมือขอบพระคุณเจ้าเอามือประกบกันขอบพระคุณเจ้าไหว้สางงามๆเจ้าปุ้ยแม่อุ้ยตั้งหลายนะเจ้าเนาะโอ้เพิ่นมีบุญเนาะอายุยืนอยู่กับลูกกับหลานนะเจ้า84 86ก็ขออันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าปกปักรักษาปุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายนะอยู่กับลูกกับเต้าไปมันเหมือนสุขภาพแข็งแรงเน้อนะเจ้าฟังรายการอยู่นะเจ้าเนาะตอนนี้ก็ฟังอยู่จุมบรวันเคยไปแถวๆบ้านน้ำแพร่นะถึงเนี่ยเพื่อนเนาะเคยไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะเจ้าไปเป็นพิธีกรจ้ะตอนนั้นยังแอลบางห่างน้อยอยู่กะเนาะจุมบรวันก็นี่ไฟว่าอ้วนบ่อ้วนรู้งามเอ้คนว่านะเนาะมื้อเดียวนี้เฮาบ่กล้าไปนะเจ้าเฮาบ่กล้าไปเตื้อนะเจ้าเนาะเจ้าฟังรายการอยู่เนาะขอบพระคุณเจ้าแล้วไม่ไผนักกว่าอุ้ยลีอุ้ยโหลดของอ๋ออุ้ยลี84อุ้ยโหลด86อ๋อมีไผนักกว่านี้อ๋อนะมาประมวลอายุนะปุ้ยแม่อุ้ยกันเลยทีเดียวเนาะสุดยอดบักเวเตตแต่นะเจ้าสำหรับแฟนรายการจุ๋มระวันเจ้าสวัสดีคุณลุงทวีศักดิ์นะบอกว่าม่วนทุกเพลงครับสวัสดีครับน้องคนงามแหน่ลุงวีนี่ถึงอุดดีนะเจ้าเนาะโอ้ยมาขอเพลงลุงวีมาเลยซาวเพลงนะเจ้าเย็นดีจัดหนักเจ้าเดี๋ยวกันมาพอกลุ่มแฟนคลับก่อนนี่ไผ่ส่งข้อความอ๋ออันนี้ฝากข่าวน้องหมวยลีฝากพี่จุ๋มประชาสัมพันธ์นะข่าวจิตอาสาทำความดีเจ้าตีตำบลสันมันสันมะเข็ดเป็นจะให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมตีได้บัตรนะฮือกับประชาชนตำบลสันมะเข็ดในวันตีห้ามิยอเวลาตั้งแต่4โมงกึ่งแมลงจนถึง6โมงแหลงและในวันเสาร์อาทิตย์นะ6 7มิถุนายน9โมงเจ้าถึง4โมงแหลงณห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลสันมะเข็ดจันหนึ่งเจ้าคือแฟนครับไปจุ่มฟังอยู่และเป็นความหวังน้อยๆของประชาชนคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ่นไปรอกันอยู่ตีธนาคารประหยัดการเดินทางตัวโอ้ยเนาะสุดยอดเลยจิตอาสาเจอคนเฒ่าคนแก่ลงทะเบียนบัตรคนจนนะสุดยอดมากๆเดี๋ยวขออนุญาตเอาข่าวนี้ลงเพจข่าวของตัวเก่ากัมนะเพจข่าวรอบทิศลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ่มอรวรรณเนี่ยนะเจ้าโอ้ตั้งเพจข่าวมาจุ่ยประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเอาลงเพจข่าวหุ่มกัมเนาะถึงวันนี้มีคนมาไล่คน2คนแล้วเนาะกดติดตามเพจเนี่ยมันถึงไหนก็เปิ้นกําเตี่ยไหนที่ดารานี่ไปกดติดตามเป็น 3-400,000 ตาวนี่กําร้อย200 200ก็บ่ถึงนะไปเดียวเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวไปประชาสัมพันธ์พันเพจข่าวรอบทิศลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ่มอรวรรณเฮ้อกันละกันเนาะเจ้าช่วยแฮมช่องทางหนึ่งเดี๋ยวจะประกาศซ้ำเพิ่มกัมเด้อใจเย็นๆนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจเจ้าทั้งหอมทั้งเย็นสดชื่นแบบนี้นะคุณผู้ฟังหาซื้อได้ตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใกล้ๆบ้านคุณผู้ฟังนะเจ้านะเลือกเลยนะแป้งเย็นมีคุณภาพเจ้าถ้าอยากรู้ว่าเวลาตีนมได้กลิ่นหอมยั่วๆนะจะมีอาการจะใดเจ้าซื้อแป้งเย็นเพซัตแนะนำให้ลองใจทุกสูตรเลยนะแป้งเย็นเพซัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเพซัตสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหานะแป้งเย็นเพซัตสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนเจ้ามาเบรกอารมณ์จุ่มอรวรรณทำแล้วนะวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาถูกใจคนจัดจริงๆนะแต่เขาก็จะแฝงไปด้วยความเศร้านิดนึงเพราะว่าเขาเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อช่วงสิ้นปี68ที่ผ่านมานะเจ้าถึงวันนี้นะยังก็เป็นโรคซึมเศร้านี่ วางเว้นจากการจัดงานแล้วเนาะถวายน้ำพระเรียบร้อยมันจะมีหูป่อเขาอยู่ใกล้อันเฮงพระหันพ่อนาพ่อหูปีป่อเนาะป่อตายละไปเนาะกึดอยู่ในใจเนาะ อูละกะกัดอกเอ๊ะเดี๋ยวนี้ป่อไปอยู่ไหนเนาะป่อไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยก้าอีน่ะเนาะเวลาฟังเพลงนี้มาได้กึดตึงหาป่อขอบคุณที่ถามเข้ามาเจ้าคนเฮานี่ก็ไปตามบุญกินบุญตานนั่นไงเราไปน้องเนาะสามเณรกำพร้าเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีหรือจคตสุไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายปาลูลูสุไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลปาลูรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืน

0: ลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายตอเย็บทาวรงแกนนำสังการและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสีหสังรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อมารอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสกรณีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 น.นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 น.สาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันแล้วถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงตองอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 น.หลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ 2:00 น.ของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้องผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพ.ส.ต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: ันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับ

0: องที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซี
1: ่ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
4: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

ะจ๊ะอยู่เนาะผมอยู่ตรงเนี่ยเจ้าจากไอ้บ่าวเนี่ยเจ้าเนาะไอ้บ่าวจื่ออย่างก็นะก็จะอู้กันอยู่เนี่ยเนี่ยเจ้าไอ้ธวัชพิธาคำเนี่ยเจ้าสำหรับงานเพลงที่ปนว่าโดนใจเนี่ยเจ้าจริงๆนะถ้าเราปิดหูปิดตาบ่ฮู้เรื่องสักเรื่องหรือบ่ฮู้ในหลายๆเรื่องเนี่ยเจ้ามันก็จะดีต่อสภาพหัวใจเขาเหมือนกันนะสภาพจิตใจเขาเหมือนกันเนาะนะแล้วไปถามเปิ้นท่านคะท่านคะทำไมลงทะเบียนบัตรคนจนนี่มันลงยากลงเย็นเหลือเกินคะผมก็ไม่รู้ไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยทั้งนั้นครับเพราะผมอยู่ตรงครับเนาะมันเป็นเจี๊ยนะเจ้ามันมักจะมีคำตอบอยู่นะเพราะฉะนั้น

อ่าอย่างติแบบพยาหัวไม่ต้องไม่หัวนะเจ้านะปิดหูปิดตาปิดใจไปเลยนะจะได้สบายใจบ่เนาะเจ้าเอ้าช่วงเวลานี้ก็เดินทางกันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเจ้าอยู่กับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณเจ้ากราบขอบพระคุณแม่ครูทองสร้อยคนงามนะเจ้าจังโซในตำนานเจ้าคุณแม่ครูของจุ๋มอรวรรณเนี่ยนะเจ้าไลฟ์ส่วนตัวมาบอกว่าโอ้เปิดเพลงเพราะมากๆเลยนะคะลูกสาวคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่ทองสร้อยจังซอในตำนานเนี่ยจะขอสักหนึ่งบทเพลงนะคะแม่จะขอเพลงตีมีชื่อว่าสายป่านไม่ยาวสาวไปไม่ถึงคุณแม่ปันจื้อเพลงปันจื้อว่ายื้อเธอไม่ถึงนะตีปันตีอันสันติดวงสว่างสว่างห้องสายป่านไม่ยาวสาวไปไม่ถึงไปจื้อเพลงนี่จะได้จื้อเพลงว่ายื้อเธอบ่เติงนะหรือเอื้อมเธอไม่ถึงอันนี้มาขอเพลงสายป่านไม่ยาวสาวไปบ่ถึงใครจะไปเสาะได้บ่ฮู้จักจื้อเพลงอีบ่สันติดวงสว่างเจ้าเจ้าพ่อเพลงหวานเจ้าเอื้อมเธอไม่ถึงหรือยื้อเธอไม่ถึง

0: ไปไม่ถึงขอเพลงเนี้ยขอจื้อเพลงเนี้ยอยู่อ่ะนะจริงๆนะจื้อเพลงเป็นว่าเอื้อมเธอไม่ถึงหรือยื้อเธอไม่ถึงจบกันไปเรียบร้อยนะเจ้าจากสันติดวงสว่างเอ๊ะมาอย่างไรบ่มบ่ำบ่มบ่ำนี่จังหวะละวันด้อยมืองามเดียวเนี่ยบ่มบ่ำบ่มบ่ำเนี่ยมาอุ้ยฟังอยู่สะดุ้งเนี่ยอันเหมาะเนาะเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วเพราะมากๆเลยทีเดียวนะเจ้าฟังแล้วก็มันมีความสุขใจไปเห็นแบบหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวเขาขยับจังหวะพองบอนอเพราะว่าเขาฟังเพลงจ้ากันนะเมินละหรือว่าบักขยับจังหวะเตือฮะเดี๋ยวเอาคุณผู้ฟังว่าเนาะเดี๋ยวฮับสายหน้าไม้เดี๋ยวเอาคุณผู้ฟังว่าบอจะตะจะจ้าจะวุ้ยจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี่นะคือคุณผู้ฟังโทรมากันแล้วกันเนาะ0531520041เจ้าช่วงนี้ขอบคุณสำหรับคู่หูดูโอดนปอนรับซื้อขายนะเจ้าฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในจังหวัดเชียงรายเจ้าไม่ว่าจะเป็นทองคำเก่าใหม่ทองคำแท่งสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเศษทองเครื่องเงินสลุงเงินนะฮับจำนำเน้อคู่หูดูโอดนปอนเนี่ยนะเจ้าเปิดบริการทุกวัน8โมงเกินถึง6โมงแรงนะถ้าท่านจะแอดไลน์ไปสอบถามอีปอจะเอาพระไปส่งนะจะเอาไปแลกเปลี่ยนจะเอาไปขายจะมีเครื่องเงินมีทองมีอย่างไปจำนำไปอย่างก็เจิ้นนะเจ้าคู่หูดูโอดนปอนนะใกล้ๆไฟแดงใบพัดตาสายนะถนนยังสะพานชนารายนะเจ้าเส้นใบพาดนั่นแหละนะเจ้าแอดนะใจคำว่าแอดเด้อแอดที่อันตัวกลมๆตัวเอตรงกลางแล้วกลมๆมาว่าแอดเดอะดูโอ888นะเจ้าเปิดทุกวันเนาะนะเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ในสอบถามได้นะเจ้า080021 5121นะหรือ095นะเจ้า3972652เจ้ามีก็เจ้ามีสายเข้ามาก็เจ้าถ้ามีลองเข้ามาล่อนะจะเอาเพลงบวยหรือจะเอาเพลงจ้าต่อนะสุดแล้วแต่ใจของเธอถ้าเธอพอฉันก็จะรออยู่ตรงนี
1: ้ช่วงนี้มาเชิญหน้าไม้ได้เลยครับ
0: ถ้ายังไม่มาฉันก็จะไปแต่ถ้ามาฉันก็จะรอ0531520041มาหรือยังเจ้าสายถ้าบ่มาไปตีเพลงก่อนบ่เดี๋ยวจ่อหัวกันเนาะนี่ก็เจ้า0531520041สายหน้าไหมนะเจ้าจะจ้าจะโวยดีค่ะ

0: สาวสเรนสรันบองเจ้า
1: ช่วงนี้ขาเชิญหน้าไม้ได้เลยครับ
0: อาตะกี้สักหมอกขึ้นเพลงได้มีสายเข้ามาเนี่ยเจ้าบริหารสายสกำแม่มาแล้วมาแล้วใครมาเจ้านี่มาไปสอบแมบดีกว่าเนาะไปสอบแมบอยู่ที่เสาไหนเจ้าถ้าอันแข่งใดแข่งหนึ่งโผล่ออกมาเนี่ยนะเดี๋ยวเจ้านี่จำได้ไหนเจ้าต้องเก็บแข่งเก็บขาไว้ดีๆนะเจ้าแมบไว้ดีๆนะสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับพี่โจ
0: โอ้สวัสดีครับรูปหล่อโอ้ย
2: คุณสุมนะครับ
0: ไม่ได้ฟังเสียงนานแล้วฮะสบายดีไหมฮะ
2: สบายดีครับแต่ผมมาฟังคุณจุ๋มทุกวันเลย
0: เนาะยังขายขนมจีบซาลาเปาอยู่เปล่าฮะ
2: ขายอยู่ครับขายที่มากเลยยิ่งช่วงนี้มีคนละไอ้เนี่ยครับ
0: ไท
2: ย
0: เพื่อนไทยครับไปอยู่ตรงจุดไหนฮะไปกาดลาดเมืองบ่อยๆไม่เจอฮะ
2: ผมจะขายอยู่ช่วงประมาณตั้งร้านเที่ยงครึ่งครับ
0: อ
2: ยู่ตรงหน้าโซนที่รถจอดเลยครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปประมาณเที่ยงครึ่งนี่แหละครับ
2: ไปใช้สิทธิ์ใครช่วยใครด้วยครับ
0: ยังผมนี่ต้องใช้สิทธิ์กับคุณด้วยนะฮะ
2: ยังคุณจุ๋มไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องสแกนครับ
0: ผมพูดเล่นนะคะผม ขอให้ขาย
2: บอกว่าผมฟังคุณจุ๋มทุกวันนะเวลาขับรถมาเนี่ย
0: ครับผม
2: ฟังตลอดเลยกลายเป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งไปเลยครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากล้วยเต้จริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะหนุ่มหล่อขายขนมจีบฮะครับผมวันนี้เอาลำไยไหทองคำสักเพลงไหมฮะ
2: อะไรก็ได้ครับที่คุณจุ๋มเปิดมาผมฟังได้หมดครับ
0: โอ้โหขอบคุณนะคะผม
2: ครับ
0: สวัสดีครับนี่มันเป็นหนุ่มหล่อนะขายขนมจีบนะเจ้านอกเกยขนมจีบมาฝากจุ๋มวรวรรณอยู่เขาฟังเพลงนั่นบ่อยยายแลมอีตอนเป็นสาวนะตีลำไยห้องนั่นนะสีขาวตาคมสมใจครับอันยังก็นั่นเป็นชอบลำไยนะเจ้าเนาะสำหรับอันเบารอเนี่ยนะขายขนมจีบเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวเสาะลำไยให้เป็นสักเพลงก่อนหรือเอาเพลงเดือเดียงดังเนี่ยเนาะสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมตัวเจ้าแถวไหนครับ
3: ปากกวาวซิตี้ครับ
0: ปากกวาวซิตี้นะเจ้าเนาะ อันไอ้ได้บัตรคนจนคนเจนก็เปิดก่ออ
3: ๋อได้อยู่ครับ
0: อ๋อนึกว่าเป็นคนรวยได้อยู่เนาะ

0: อันเดี๋ยวนี้หัวตากแดดอยู่ครับ
1: ดูไว้ครับโอ้ยดีดูละอันลงทะเบียนได้สิทธิ์จะได้สิทธิ์อย่างเก่าก็ว่าขาดคุณสมบัติอย่างของมาต้องดูแล้วอี
0: อ๋อไปยืนยันนะพอไปพอมาถ้าอยากขาดคุณสมบัติเนี่ยก็อยู่ตรงนะ
1: จะได้น่ะ
0: บักให้หัวอยู่ตรงนะครับ
1: เออใครจะทำอะไรผมไม่รู้ผมหยุดตรงเนาะเจ้าวันนี้ขอเพลงอย่างเจ้า
0: เอาพอดีอยู่ตรงเอาหอยจี้หอยมา
1: เอาจี้หอยนะเจ้าเนาะเจ้าจะไปกินนักเนื้อหอยสลีนะเมาหัวนะมันมีเส้นทันเส้นนะเส้นหอยสลีนะเมาหัวนะ
0: เนื้อเอาลอกขับแก้มเห็นมันก็หายเมาเลย
1: ใจเป็นกับแก้มแหละใส่กันบ๊อบเนื้อพออย่างไรมันจะฆ่าได้ก่อน
0: เนา
1: ะ
0: เ
1: จ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีจัดนักเจ้าขอฟังเพลงจี้หอยนะเข้ามาเจ้ายินดีจัดนักเจ้าทักทายพี่น้องเจ้าบ้านกันพ้องเนาะจะรายการมาชั่วโมงปลายลำได้เปิดสายเถอะสวัสดีเจ้า
2: เจ้า
1: ไผ่ตั้งใดเจ้า
2: จากไผ่อ๋อจำได
1: ้บ่ไผ่บ่ฮู้เจ้าจำบ่ได้เจ้า
2: บ่ฮู้ก็ขอเพลงเนาะ
1: เจ้าขอเพลงอย่างเจ้า
2: วันนี้จะไปขายนกเขานะ
1: ขายนกเขา
2: เจ้า
1: เพลงนกเขาอีนอเจ้าม่วนแล้วเจ้าแหละเพลงนี้อะไรอีแม่แหละ
2: ม่วนจังว่ามันม่วนดีไหม
1: เจ้ายินดีจัดนักเนอ
2: เจ้า
1: สวัสดีจ้ายินดีจัดนักเจ้า

0: อ๋อมาป้าคุณตาลหายไปไหนนะก้องหาเนี่ยเกิดจังหน้าไม่ดีประโทษก็อุ้ยคำข้าวหลามนั่นนะเออเปิ้งกันขนาดอุ้ยคำกันนั่งเผาข้าวหลามนมคุณตาลก็โทรมาอู้นะมันเดี๋ยวอุ้ยคำก็เอิญมาว่าขอเพลงอุ้ยจิ้มนะนมคุณตาลกับอุ้ยคำข้าวหลามสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเสียงรอจังเลยครับ
1: ก็ฮู้จักกันอยู่ว่าพี่เจ้าผมมาได้หรอก
0: อ๋อใครจะจำมาได้แล้วก็ไม่ยากจะจำด้วยนะเจ้า
1: ว่าก
0: ็มันเป็นจะได้ว่ามาป่ะล่ะ
1: ผมรู้ว่าอยู่พี่อยู่เออไม่ใช่อยู่บ้านเรียกพี่แพนนั่นแหละพี่รู้จักพี่แพนก่อน
0: มาฮู้จักแพนเพิ่นไหนกับฮู้จักเสียงยังเมาเหล้านี่จะอ่อนโอ้ยดีกว่าขอเพลงอย่างว่ามาเลยเอาจบ
1: คืนซิดครับ
0: คืนซิดเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เจ้า
1: เป็นเพลงโต๊ะเก่งผม
0: อ๋อคืนซิดเย่เจ้าขอบคุณจะนักเจ้าถอนเฮเนอร์สวัสดีเจ้าบูนักอะพ่อเป็นเมาเล่าเสียงเล่นๆในหูหมดอะอ่ะต่อไป0531520411เจ้าโอ้จุ่มบอลไปกดตัวได้โมนะรู้เห็นแล้วอะก็เนอร์มาหรือยังเจ้า053152041ทักทายกันเนาะโอเคสายวางละนะเจ้าตะกี้ไปกดตัวอย่างโหมันขึ้นออกมาไฟหมับมับหับดีแล้วนะเจ้าเอาสายสุดท้ายเจ้าสายสุดท้าย053 152 041มีไม่เอ่ย

0: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
1: ครับผม
0: โทรจากแถวไหนเจ้า
1: โทรจากเวียงไซตำบลถังน้ำครับ
0: โอ้ฮ้อนก็บ
1: ่โอ้ฮ้อนชุดยอดเลย
0: ฮ้อนหวานนะเจ้านะวันนี้เนี่ยการอยู่นอกนี่นอก
1: ครับครับ
0: เจ้าเนี่ยยังนะป่ะ
1: โอ้กีดยางครับ
0: โอ้กีดยางเหรอเจ้าแหละ
1: ขอเพลงของมนชิดละ
0: มนชิดเพลงอย่างนะ
1: เห็นดูเมียเปิดนั่นกะ
0: สงสารเมียเขา
1: ครับผม
0: สงสารเมียเขาร้องเอ็นเขาจะขาดเนื้อขอเตือนไว้ก่อนนะจ๊ะเจ้าเนี่ยการมุนวนเดอร์ปเนอร์อิดกับหล่นเข้าห่มให้เด้อสวัสดีเจ้าขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณจัดหนักขอบคุณจัดหลายขอบคุณบ่ได้บ่มีอย่าง

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้า

0: ด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: จบกันไปเจ้าสำหรับเพลงจีหอยเจ้าในฉบับรีมิกซ์ใหม่นะเจ้าของไผ่ก็พีสัตเดิร์ดเจ้าพีสัตเดิร์ดส่งได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพักกินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันนะเจ้าเดี๋ยวเราจะมีนัดกันโตนะเจ้าเนาะข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้าเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงช่วงนี้ส่งท้ายก่อนจะไปพักกินข้าวตอนขอบคุณสิ่งดีๆแป๊บนึงนะ
1: อู่เมืองเทิงเซอร์วิสโรงงานต่อตัวถังรถบรรทุก6ล้อ10ล้อทั้งแบบกระบะเล็กหรือกระบะมีดัมสนใจนำรถมือ2เข้ามาต่อเองหรือต้องการรถใหม่มือ1ติดต่อได้เลยที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสอู่เมืองเทิงเซอร์วิสรับซ่อมปรับปรุงตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีขึ้นรถบรรทุกที่มีเครนติดหลังด้านรถบรรทุกสภาพเครนหักน้ำมันไหลเยิ้มเครนบ่มีแหงซีนหัวสายน้ำมันแตกอู่เมืองเทิงสามารถซ่อมได้บริการตัดพับม้วนเล็กทุกชนิดหรือเปลี่ยนซีนกระบอกแกนกระบอกไฮดรอลิกแกนกระบอกรถตักรถแมคโครรถฟอกลิฟต์ปรับปรุงรถราชการรถขยะปั้มเสียทรายน้ำมันแตกสภาพเปื้อนผุพังสามารถรื้อเปลี่ยนตัวใหม่หรือซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ดีเหมือนเดิมปรับปรุงรถแท่งน้ำแบบเดิมเป็นรถแท่งน้ำอเนกประสงค์ใช้งานได้ง่ายกว่าบริการเช็คระยะชุดกระบอกไฮดรอลิกรื้อเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิกอัจฉริยะรื้อเปลี่ยนซีนฝากกระบอกเปลี่ยนแกนไฮดรอลิกไล่ระบบล้มระบบเบรกเพื่อกับรถบรรทุกทุกชนิดนึกถึงอู่เมืองเทิงเซอร์วิสสอบถามรายละเอียดได้เลย0537951001หรือแอดไลน์0632286377
0: จะฝากเอาไว้ตัวนะจ๊ะจะแอดไลน์หรือจะสอบถามรายละเอียดก็ได้เลยเนาะ0537951012นะจ๊ะอู้มังเทิงเซอร์วิสนะจ๊ะคุณผู้ฟังมีเครื่องทุนแรงแบบติดหลังรถบรรทุกมือ2จากญี่ปุ่นกันตัวประกาศอีกสักนิดนึงเนาะสำหรับพี่น้องที่มีรถบรรทุก6ล้อ10ล้ออยู่แล้วนะต้องการเนี่ยเพิ่มคันหน้าและเพลาท้ายนะจ๊ะคือเป็น8ล้อถึง12ล้อเพราะว่าเขาจะได้เพิ่มน้ำหนักนักขึ้นนะเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสินค้าขึ้นนักขึ้นนะเจ้าเนาะติดตั้งเสร็จแล้วก็ขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยนะเจ้าไปที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเจียงไฮ0537951012

มันมนแล้วสบายใจเจ้าดีพินกล่อมโขงเนี่ยเจ้าจากป้อมเปรมฤดีและอาจารย์ตุ้มพินสิ่งเสด็จ

0: ลูกทุ่งคลื่นฮอตเพลงฮิตคนฟังทั้งเมือง
1: กินข้าวตอนกันอย่างดีวันนี้นะได้เวลาพากินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันแล้วพักกันสักครึ่งชั่วโมงเจ้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันต่อนะเจ้าข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้าทั้งออนแอร์และออนไลน์ไลฟ์สดผ่านเพจอสมทเจียงไฮเจ้าวันนี้จะอู้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าน้อลองเติมกันสักนิดสักหน่อยกันตอนแรงๆแห่งกามเจ้าเพลงทุ่งเก่าๆเจ้าสวัสดีเจ้า

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย

จีนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสีหศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกซุ่มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินหวานเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า20%ขณะที่การบูรณะราชรถพระยานมา

0: โดยก่อนหน้าที่นายกจะเดินทางเข้าไปถึงนะคะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อไปรอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากเดินทางกลับจากฝรั่งเศสกรณีที่นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS รวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีจะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนก็มีรายงานในเบื้องต้นค่ะว่ามีชื่อเตรียมไว้พร้อมแล้วเพราะคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ากัมพูชาเขาจะมาแนวทางนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์ไปปรึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศของไทยซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วถึงแนวทางการดำเนินการของฝั่งไทยคาดว่าจะรายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเช่นกันและในช่วงบ่าย2ของวันนี้นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 นค่ะ
1: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการ

0: ไม่นายปกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะอาจเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุงไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือว่าชคตสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุงไหงปาดีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามาจ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุงไหงกัวลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย 15 นาฬิกาที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา 16 นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17 นาฬิกาพิธีวางพวงมาลา 17 นาฬิกา 30 นาทีพิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าแล้วก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บ เทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าที่รัฐและคนของทางการรายวันครับโดยขณะนี้กองกำลังทหารพลเรือนและตำรวจได้ส่วนที่กำลัง

0: ร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและแกะรอยตามเส้นทางพงหญ้าที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนีอย่างกระชั้นชิดเพื่อนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดครับก็ได้แก่กุ้งขาวเวนามัยกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า10,000 ตันภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20 บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับนางทิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับสำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิตกรมประมงยังคงเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งเขาคาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3/69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน

0: ทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะและยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือถูกโกงโฆษณาเกินจริงดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงต้องเกิดขึ้นหากพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องตักเตือนแต่หากตักเตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่าใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดงจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และสส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
4: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าโครงการปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ9นาฬิกาแล้วพบกันครับ พร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
3: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคเรจรัฐอลาสก้าโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ 180% ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้นปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับหากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
4: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามเฮลลารีดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่

0: เหลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณธารน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึกลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ
1: สีจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นคราวแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: ท่านกำลังรับฟัง MCOT Radio อสมทเชียงหาย FM 101.25 MHz ช่วงเวลาจากนี้ไปพบกับรายการข่าวเตียงเมืองเหนือดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิตและญาติพิรุณนันตาชัยวุฒิ
4: สวัสดีเจ้ามาแล้วล่ะเจ้ารายการข่าวสละบะแบะเนาะสละบะแบะบันเฮานะเจ้าเนาะติดตามกันได้นะเจ้าเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าวันนี้ก็น่าจะวันศุกร์แล้วนะเจ้าเนาะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านเจ้าจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตเจ้า
5: เจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่จุ๋มเจ้าญาติพี่ดุลนันตาชัยวุฒิเจ้าวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569แรม5ค่ำเดือน7นะเจ้า
4: วันนี้เราต้องวันท้องวันจะได้อ่ะทอมตัวก่อนเนาะข่าวสละเบาะแบะเนาะข่าวตำบ้านเฮาเนี่ยเนาะ
5: เจ้า
4: เจ้ามารายงานให้กับคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านได้ครับฟังกันนะเจ้าท่ามกลางบรรยากาศร้อนๆเนี่ยเจ้าอันยังก็ร้อนหลายอย่างวันนี้ข่าวนะเนาะ
5: เจ้า
4: เจ้าอีปอยแม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ร้อนแรงเหลือเกินนะเจ้าเนาะเจ้าแถวๆญาติแถวรอบตัวนี่ได้บัตรผมก็น้องญาติ
5: ได้พี่จ้ะได้เจ้าได
4: ้เนาะน่ะแล้วที่นี่ลูกหลานหลายคนไปใจซิดแบบว่าลดหย่อนภาษี
5: นะ
4: ก็
5: อันเนี้ยปัญหาเจ้า
4: เอ้ยเนาะนะไม่ผ่านเกณฑ์อย่าเพิ่งท้อนะรัฐบาลบนว่านะ
5: บนบอกว่าอุทธรณ์ได้แต่ถามว่าขั้นตอนในการอุทธรณ์นะพี่
4: มันจะยากเย็นขนาดไหน
5: นั่นนะ
4: ครับเพราะเปิดกับโน้ตมาแล้วนะเจ้าเนาะตามเงื่อนไขแต่ละข้อนะมาติดข้อสุดท้ายเนี่ยนะเจ้า
5: เจ้า
4: บัตรนี่ก็กลายเป็นบัตรลูกทรพีไม่เห็นแล้วกันเน
5: า
4: ะ
5: กลายเป็นว่าโอ้ยลูกเอาป่อแม่ไปลดหย่อนภาษี
4: เจ้า
5: เป็นจะอั้นกลายเป็นว่าลูกเนี่ยเหมือนว่าจะได้ออกทำงานมีเงินเดือนนี่เน
4: า
5: ะพี
4: ่แต่ถามว่า
5: เงินเดือนน่ะมันเยอะก็มันก็บ่ได้เยอะ
4: มันก็บ่ได้เยอะ
5: แม่นเอาเงินมาลดหย่อน
4: ลูกก็ต้องมีครอบครัวเนาะมีลูกเนาะอาจจะดูแลพ่อแม่พ้องแต่ก็บ่ได้เยอะมากมายนะเจ้าเปิ้นควรจะได้ต่ออันน่ะบัตรนะ
5: เจ้า
4: ก็กลายเป็นบ่ได้นะเจ้าที่นี่ไทม์ไลน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะเจ้า17กรกฎาคมจะมีการประกาศตรวจสอบคุณสมบัตินะเจ้าน้องหยาด17ถึง31กรกฎาคม

0: าคม69เปิดยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ
1: ์
0: 16สิงหาคมวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลติบพานคุณสมบัติ14กันยายนประกาศผลการอุทธรณ์1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาในรอบใหม
1: ่
0: นะเจ้าเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันละกันนะ
1: เจ้าน
0: อกจากจะมีจุ่มอรวรรณแล้วนะเจ้ายังมีน้องโอโซนวันนี้นะเจ้
1: า
0: วันนี้มาแบบธรรมดาถ้ายอดกันตาขึ้นสักเศร้าไปเศร้าห้าเนี่ยจะให้น้องบนมาเล่นออกกล้องเหตุกรรม
1: เจ้า
0: วันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องมาครบนะ
1: นะ
0: สมเหมือนกับเดือนของพลายบอกก่อนบอกก่อน
1: ประตูนี่สะดุ้งยกๆอ่ะบนมาเดือนของพลายนะ
0: ไผมีโทรศัพท์กี่เครื่องเข้ามาดูไล่สดเลย
1: เจ้าน
0: ะบรรดาแม่กระเทยทั้งหลายเนี่ยนะแกหันหน้าน้องโอโซนช่างเทคนิครูปหล่อสม
1: ทอ
0: วันนี้จัดเต็มมาแห่งเดือนพลายมันเดี๋ยวเราจะเปิดโฉมกันเลย
1: เจ้า
0: เจ้าทีกล้องน้องอยากนะเจ้า
1: ไหลขึ้นมาลุบ
0: ๆๆนะ
1: เจ้าก
0: ระทงกระเทยกระเทยน้อยกระเทยเท่
1: าก
0: ระเทยหลุนเด้อ
1: เจ้าม
0: าเข้ามาพอได้นะเจ้าอีปอยแม่เจ้าตอนนี้เรากำลังไล่สดกันอยู่นะเจ้าผ่านเพจอสมทเจียงไฮ้แล้วก็ออากาศทางวิทยุ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ควบคู่กันไป2ระบบนะเจ้าสัก3กิ๊บซิปกันตากับจะให้น้องโอโซนมาสวัสดีพี่น้องกันสักกรรมหนึ่งก็แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าน้องญาติโอ้ถึงบัตรคนจนบัตรคนจนไปจีบัตรคนรวยนะ
1: เจ้า
0: เจ้าเฮากับเจว่าอย่างอันอย่างอีอย่างอีอย่างอันเนาะนะสำหรับบัตรใหม่เนี่ยที่ให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยโอ้โหไผ่จะได้ไปต่อน
1: ะ
0: หรือไผ่จะพอสำนี
1: ่
0: ในเงื่อนไขเพราะว่าอย่างรัฐบาลอาจจะให้เหตุผลว่างบมีจำนวนจำกัด
1: เจ้า
0: หนึ่งละเนาะงบมีจำนวนจำกัดสองก็จะได้แบบคัดซิดคนที่แบบคนจนแต่ได้บัตร
1: มีแบบคนจนกับคนอยากจนนี่ด้วยนะคนที่อยากจะจนเนี่ยเพราะว่าอยากได้บัตรเนี่ยพี่
0: เจ้า
1: เนี่ยเพิ่นจะคัดกรองตรงนี้ตัวนี้นะเจ้า
0: แววๆมารัฐบาลบอกว่าจะให้รัฐบาลดูแลหรือว่าจะให้ลูกดูแลหรือจะให้ลูกเนี่ยไปลดหย่อนภาษีแล้วให้ลูกเลี่ยงหรือว่าจะให้รัฐบาลเลี่ยง
1: เจ้า
0: บัตรคนจนนี่นะยังเป็นตีทกเถียงกันอยู่แต่ว่าจะมีการเปิดอุทธรณ์นะ
1: เจ้า
0: แต่สำหรับพี่จุ๋มเนี่ยถ้าปกติเคยได้แล้วถ้ามาได้ก็มาได้ก็ขึ้นมาได
1: ้อันนั้น
0: จะเป็นยังจะได
1: ้เนาะเขาจะได้อ่ะ
0: เจ้าอู้ถึงบัตรคนจน2569นี่เข้มสุดๆนะเจ้าในรัฐบาลชุดนี้นะต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้นะเจ้าลูกใจจืดพ่อแม่ลดหย่อนภาษีมดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการนะเจ้าซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านรายเนี่ยต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดนะเจ้าระหว่างวันที่อย่างนะเจ้า
1: 4-21มิถุนายนนี่นะเจ้าหลังรัฐบาลยกระดับเกณฑ์คัดกรองคนจนรอบใหม่นะเจ้าเชื่อมฐานข้อมูลภาษีทั้งครอบครัวเลยนะพี่จุ๋มหวังที่จะคัดผู้มีรายได้น้อยแต่นะเจ้าเข้าสู่ระบบสวัสดิการคาดว่าส่งผลให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์มีแนวโน้มที่จะลดลงจากปัจจุบันนะเจ้า
0: เกณฑ์เข้มมีอย่างบ่ล่ำเนี่ยเกณฑ์เข้มเนี่ย
1: ลูกตีใจสิทธิ์ลดย้อนพ่อแม่ที่เขาว่ากันตะกี้
0: ยังพี่จุ๋มเป็นต้น
1: น่าก
0: ันนะเจ้ามันจะมีอยู่ช่องหนึ่งนะเจ้
1: า
0: ที่เขาเวลาเขาไปเสียภาษีคืนภาษีอ่ะย
1: ื่
0: นภาษีอ่ะมันจะมีช่องที่บอกว่าใช้สิทธิ์ลดย้อนในการเลี้ยงบิดามารดาไหม
1: เ
0: ขาก็ต้องกรอกข้อมูลไปว่าใช่เพราะเขายังมีพ่อมีแม่อยู
1: ่แม่นเจ้า
0: แม่นก็เจ้าตามจริงเนี่ยเขาเสียภาษียังถูกต้องนะซึ่งการลดย้อนภาษีที่จะต้องได้คืนมาเนี่ยมันบ่จะเยอะ
1: มันบ่นักเลย
0: มันบ่เยอะเลยนะเจ้า
1: แล้ว
0: คนก็เอาเกณฑ์นี่ว่าเฮาเนี่ยสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เนี่ย
1: เจ้าเนี่ยมันมีแนวโน้มมาว่าลูกตีใจสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยลดหย่อนภาษีเนี่ยหมดสิทธิ์รับบัตรคนจนนะพี่เป็นตีทกเถียงกันขนาดเลยนะเจ้าการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่าในครั้งนี้กระทรวงการคลังมีการยกระดับเกณฑ์การคัดกรองติดเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภาษีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเกณฑ์ใหม่ที่ถูกระบุไว้ในกลุ่มก็คือบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์นะเจ้
0: า
1: ก็คือการตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนผ่านสิทธิ์การหักลดหย่อนภาษีของผู้มีรายได้ในครอบครัวซึ่งประกอบด้วย3กลุ่มหลักดังนี้กลุ่มบิดามารดาหากบิดาหรือมารดาของผู้มีเงินได้ถูกลูกเนี่ยนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนในครั้งนี้

0: กลุ่มบุตรเจ้าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได
1: ้
0: หากถูกนำไปใจสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์การเลี้ยงดูบุตรไปจุ๋มบ่เข้าใครได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันเน
1: าะอ๋อย
0: กลุ่มคู่สมรสเจ้ากลุ่มที่3หากคู่สมรสของผู้มีเงินได้ถูกนำไปใจสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับคู่สมรสก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากของมรดกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที
1: เจ้า
0: สามกุ้มลักเนี่ยพี่จุ๋ม
1: ย่ำเกณฑ์คัดกรองรายได้ทรัพย์สินหนี้สินก็ต้องบ่เกินแสน
0: เจ้าน
1: ะเจ้านอกจากประเด็นภาษีแล้วผู้ที่ลงทะเบียนต้องผ่านการตรวจสอบตัวเองนะเจ้าได้แก่รายได้และทรัพย์สินต้องมีรายได้ส่วนบุคคลบ่เกิน 100,000 บาทต่อปีและทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์รวมกันต้องบ่เกิน 100,000 ภาระหนี้สินต้องบ่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกประเภทบ่เกิน 100,000 บาทณวันติดตรวจสอบข้อมูลนี่นะเจ้าบัตรเครดิตผู้ลงทะเบียนต้องบ่เป็นผู้ที่มีบัตรเครดิตนี่
0: อสังหาริมทรัพย์ก็มีข้อกำหนดชัดเจนเช่นห้องชุดต้องบ่เกิน35ตารางเมตรหรือที่ดินเปล่าบ้านเดียวต้องบ่เกินที่กำหนดนะเจ้าเกษตรกรต้องมีที่นาที่ให้บ่เกิน10ไร่ว่ะพี
1: ่
0: ถ้าบ่ใจเกษตรกรเนี่ยบ่เกิน1ไร่พี่จุ๋มถ้าบ่ใจเกษตรกรนะการถือครองรถยนต์เจ้าห้ามมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถเครื่องบ่เกิน300ซีซีหรือรถรับจ้างรถเกษตรบ่เกิน1คันโอ้ตายละแต่ละบ้านมีรถยนต์กันหมดเลย
1: เจ้า
0: แต่เปิ้นบ่ได้ถือว่าเปิ้นเป็นคนร่ำคนรวยอย่างน่ะพี่จุ๋มบางคน
1: ก็เงินผ่อน
0: เดินทาง
1: อ่
0: ะแม่นก็
1: เจ้าไปหาหมออย่าลูกจะเกิดอย่านะ
0: เนา
1: ะไปขี่รถทีไปอีขี่ล้อไปอีอย่างสมัยตะก่อนอีมันไม่ใช่ถึงแม้จะมีรถเครื่องอ๋อดาวรถเครื่องให้ลูกอ่ะลูกไปโรงเรียนเนี่ยอ
0: ๋อ
1: พ่อแม่ก็ต้องหาเงินตากแดดหน้าดำผ่อนส่งเฮ้ยอ่ะ
0: เจ้า
1: ตั้งกำจีป้อเนี่ยเก็บเงินนะแต่ละบาทส่งเฮ้ยอ่ะแล้วลูกซื้อรถกันตัวเอี้ยประมาณเกินแสนเนี่ยประมาณแสนเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยแล้วบ่ได้อ่ะนี่อย่าได้นะ
0: เนี่ยในการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่รอบนี้ก็ยังตัดสิทธิ์กลุ่มนักเรียนนักศึกษาน
1: ิ่มว่าละ
0: กรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผู้ที่มีบัญชีเทรดหุ้นอันนี้เข้าใจได้อยู่แล้วก็มีตราสารนี้และคนที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อปีหาเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อปีคนที่เปิ้นทำประกันชีวิตนี่คือคนรวยละอีก
1: เนาะเจ้าตอนนี้ก็มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยสำหรับกลุ่มเก่าเนี่ยเจ้าและกลุ่มใหม
0: ่
1: 4ถึง21มิถุนายนผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยเจ้าแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับใครที่มีลูกหลานคือแบบว่าเก่งน้อยเนาะทางด้านแอปพลิเคชันต่างๆก็ลงทะเบียนเนี่ยเจ้าแต่ว่าตรงเนี้ยสำหรับปุ้ยแม่ป้าเนี่ยเจ้าต้องยาถามข่าวก็ไปดีดูเนี่ยเจ้าตีธนาคารในป่าโถนะธนาคารนี่แบบถึงเอาเกือบต่อกันแถวเป็นแถวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เจ้าแล้วก็คนที่เป็นอยู่พื้นที่ธุรกันดารยังลูกบนดอยไม้อะอยู่พื้นที่อย่างเงี้ยนะตีมาลำบากเนี่ยต
0: ้
1: องมายืนยันสิทธิ์นะยืนยันสิทธิ์ลำบากผ่านการพ่อผมได้เข้าเกณฑ์นะเจ้า
0: เห็นมีลุงหั่นคน
1: อะ
0: ขึ้นรถลูกดอยมาเจ้าบ่มีอะหยังกับบ่มีเน
1: า
0: ะตีให้ตีนะป่าตั้งรถอย่างกับบ่มีมายืนยันสิทธิ์บ่ได้ลุงให้ขนาดเลยดีดูขนาด
1: เนี่ยกันกันยังมาตรวจสอบเนี่ยคนที่เปิ้นควรจะได้แต่เนี่ยทำไมเปิ้นถึงรุดอะ
0: ก็นั่นเนาะ
1: ตัวก็มีช่องโหว่เหมือนกันเนาะเนี่ยนะเจ้าเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยอย่างไหวนะเจ้าหรือเป็นบอกว่าเป็นคิดรอบขอบดีแล้ว
0: เ
1: ชิญฝ่ายนั่นฝ่ายนี่มาประชุมกันกว่าจะได้ข้อสรุปในการตีออกเกณฑ์นะผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะเจ้าแต่นะมันก็ยังคัดในเรื่องการที่เขาจะได้ผู้ที่จะให้ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยเราไม่ได้นะเจ้า
0: เจ้า
1: อันเนี้ยมันเป็นการสร้างความอะไรอย่างเนี้ยในใจนะคือกับพี่น้องประชาชนตีเลือกคุณไปนะเจ้าเออและคราวหน้านะคุณบ่ได้ใจพี่น้องประชาชนน่ะ
0: แล้วจะมีต่อหันก
1: ็แม่นนะเจ้า
0: เจ้า
1: ประชาสัมพันธ์จิตอาสาทำความดีเจ้าเจ้าหน้าที่ตำบลสันมะนะตำบลสันมะเข็ด
0: เจ้าน
1: ะเจ้าคือบริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะเจ้าอันนี้รายเดิมคือครับพี่น้องประชาชนตำบลสันมะเข็ดนะเจ้าในวันที่5มิถุนายนเวลา4โมงเกินมาแล้งถึง6โมงแล้งและในวันเสาร์อาทิตย์นะเจ้าในวันที่6ถึง7มิถุนายนตั้งแต่9โมงเจ้าถึง6โมง

0: 4โมงแรงณห้องสำนักปลัดตำบลสันมะเข็ดอำเภอพานนะเจ้าจันหนึ่งนะอันนี้ก็ฝากตัวสำหรับปุ้ยแม่ป้าก็สามารถที่จะมาคือเปิ่นจ่วยลงทะเบียนได้พอเป็นจิตอาสา
1: เจ้าน
0: ะมามาติดตามข่าวกันต่อกันละกันนะเจ้าภัยมีข้ออย่างจะชี้นำชี้แนะนะมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะร่วมคอมเมนต์เข้ามาก็ตอนนี้เขาไล่สดกันอยู่อ้าวยอดขึ้นมา32กันตาละ
1: ของน้อง35ละ
0: 35กะ
1: เจ้า
0: เชิญน้องโอโซนไปสวัสดีป่อป่อแม่แม่คุณผู้ฟังวันนี้มาทรงผมแห่งเดือนพลาย
1: โอโซนว่าจะดีก็ครับพี่
0: จะดีหรอ
1: พี่จุงว่าดีก็ดีแล้ว
0: จะดีหร
1: อ
0: ทำมาสวัสดีก่อนก่อนที่ยอดคนดูจะเข้าเข้าออก
1: 36แล้วดู37ดู
0: ช่างวิจิตรมาเจ้า
1: โอ้ช่างวิจิตร
0: นุกุนุกุอนุกุ
1: ไหวได้นะ
0: ชมจากแม่ฮ่องสอนเสียงชัดเจนภาพสวยงามครับ
1: นี่อันนี้เกิดบ่จิได้นะบัสสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีส่วนกาแฟเป็นร้อยไห่บุญ
0: อ้าวรอ
1: วิจิตรเ
0: นื่องว่าตอนนี้ลาออกไปแล้ว
1: ปลูกกาแฟเป็นร้อยไห
0: ่อ้าวไม่ได้หำละเนี่ยเจ้าอ้า
1: วเ
0: ชิญน้องโอโซนไปสวัสดีแฟนข่าวกันเจ้
1: า
0: ตีน้องหยาดนะเจ้าม
1: าเลย
0: สวัสดีครับผม
1: ตัวก็ได้ก็ได้มาหาเปิดนี่นะ
0: เจ้าพอเราเบาหน่อยโคตรไปหานะยาให้ล้นไหนยิ้มจนยิ้มเงาะยิ้มเงาะ
1: เปียกมาได้กะ
0: เบาหน่อยโคตรไป
1: เอาปิดเฉพาะฮะตัวโคตรมาแหมสวัสดีก่อน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยแหละ
0: น้องโอโซนอันทีมงานข่าวของเขานะเจ้าเน
1: า
0: ะเป็นได้ของเจ้าน้องโอโซนวันนี้ข่าวตีเขาเตรียมไว้นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้
2: ก็มีเยอะเลยครับวันนี้น่าสนใจทั้งหมดเลยครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากนะจ๊ะเหนื่อยไหมเตรียมประเด็นข่าวอะไรต่างๆนี
2: ่อ๋อบ่เหนื่อยครับสบาย
0: พอไปได้นะครับเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาหนังอันข่าวกับอันน้องหยาดคนงามเนอะเน
1: า
0: ะพยายามฝึกไว้ก่อนเนาะ
2: ครับ
1: ผมมาใช้วิกได้ก่อน
0: วันนี้สีผมวันนี้กาสีผมแห่งเดือนพลายนะพลายมันส์นะจ๊ะนะ LGBTQ พลัดอันนี้เราเป็นกระเทยก็ปนกว่านี้เฮา
2: อืมบ่เป็นครับบ่เป็น
0: เป็นผู้ชาย 100%
2: ผู้ชาย 100% ครับผม
0: ถ้าจะอันเจิญกลับไปหนังติเดิมได้เลยครับเนาะ
1: ไป
0: ไป
1: โคตรไป
0: ขอบคุณครับผมสำหรับน้องโอโซนเนี่ยเจ้าช่างเทคนิควิทยุอสมทเชียงรายนะเจ้าเดี๋ยวจะสลับหน้าที่กับช่างทวีนะเจ้
1: า
0: ช่างทวีเนี่ยเขาก็จะบังคับเพิ่งออกเหมือนกันเพราะว่าแฟนข่าวยังมาหันหน้ากำเตือนะเจ้าเนาะ
1: ช่างทวีนี่ชอบไซวิกชอบ
0: เจ้านะเดี๋ยวต้องมาพอหน้ากันสักหน่อยละนะโอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนชาวเชียงรายเจ้าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงไฮหรือคบจ.เนี่ยรวมกับเทศบาลนครเชียงไฮและธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการ One Stop Service นะเจ้าคือคำปรึกษาแล้วก็รับสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดอำนวยความสะดวกครบจบในที่เดียวนะสำหรับด้านการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการรวมถึงประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเจ้า
1: วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี่วันผูกเนื้อเจ้าตั้งแต่ช่วง4โมงแรงไปจนถึง1ทุ่มเจ้าตีถนนคนเดินเจียงไฮ้บริเวณตึกอำนวยการส่วนตุงและโคมนครเจียงไฮ้เอกสารสำรับใจสมัครร่านค่าเตรียมไปให้พร้อมเนื้อเจ้าก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายหน้าร่านแผนที่ร่านทะเบียนการค่าถ้ามีนะเจ้าม ารวมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็รับข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสตีจุดบริการวันสต็อปเซอร์วิสตีถนนคนเดินเจียงไฮ้เจ้า
0: โอ้ยอดกันตาพุ่งปรี๊ดเลยวันนี้50
1: นะของปีนะ
0: เจ้า
1: น้องกำลังว่าของน้อง48
0: มาแล้วหรอมาแล้วหรอ
1: ลุกลับลุกลับเจ้า
0: น้องโอโซนนะฮะขนาดเจ้าพี่จุ๋มครับน้องโอโซนเป็นคนอำเภออะหยังครับสีผมเหมือนรุ่งจิตสีเลยครับผม
1: มาออกมันๆเนอะ
0: ใครว่า
1: เนี่ยป่าสมพลถ้าจะก่ายเฮาไปจุ๋มมาออกมันๆเนอะ
0: เออมาถ้ามาก่ายละป่าเขาตึ้งปะกันจัดนี่นี่ก็ตึ้งจีป่นนะ
1: เ
0: ขาเป็นผู้ซื้อข้าวเดียวกันนะเจ้าเนาะ
1: น้องโอโซนหล่อเจ้า
0: ใครว่า
1: คุณพระไทยภาคนะจ๊ะใครก
0: ็คนนี่เดซน้องแอน
1: เออ
0: จังฟ้อน
1: น้องโอโซนหล่อเจ้าจุ๋ม
0: แต่ก็ต้องรอแต่
1: เอาที่ไหนตั้งได้มา
0: ขัดมาสุดๆเลย
1: เออ
0: นะเจ้าป้าท้ออีสาวผู้สาวที่เล่าว่าหล่อขนาดคนของเขาเตียงเมืองเหนือกินข้าวปุ๊กแก่นเนี่ยเขาเหมือนธรรมดานะรายการเขานี่เหมือนธรรมดานะ
1: เจ้าแต่ละคนเนาะเด้งไปเป็น50กันตา

0: ว่าน้องพอน้องโอโซนทีตาหาวันนี้สิไปห้องแล้วห้องแหม
1: มาละอีเท่าสองคนมาหมออีเท่าอีเท่าจมแปลว่านี่การแกล้งชมเขานะ
0: เนาะ
1: งามคนงามอีเนาะ
0: ติด
1: แต
0: ่จน
1: ติดแต่ในใจอีเท่าอีเท่า
0: เสื้อลายนะกางงาม
1: เอน้องแอนเก็บอาการไว้น้อยเหลือดังปุ่งแล้วก้าร
0: อติ๊กติ๊กอ่ะดิรออย่างเดียว
1: โอโซนรออ่ะจริงจริงน้องโอโซนเป็นคนที่หุ่นสมาร์ทรอนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ท่าทางดีเนาะเจ้า
1: ท่าทางดีที่เหลียวก็โม
0: ่
1: ท่าทางดีที่เหลียวลุกก็โม่ต้องพอกันไปเหมือนเหมือนนะเจ้า
0: อ
1: ่ะช่วงนี้ไปตี
0: อะไรวะ
1: ช่วงนี้ไปตีอันปีเคียวฟ้าจะใครหัวเข้ามาเนาะปีเคียวฟ้าขอบคุณเจ้
0: า
1: ปีวันเนี้ยวาสนาติดตามตลอดเจ้าคนงามเจ้าเนี่ยอะไรๆเคยไปอสมทขนาดเจ้า
0: ตึงว่าละ
1: จะไปมาดีจุ้ยหมาครบน้องเนอะ
0: ตึงว่าม
1: าป้าจุ้ยหมาครบน้องเลย
0: เจ้า
1: เจ้าอาช่วงนี้ขอบคุณสำหรับคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าฮับซื้อขายแหลกเปลี่ยนพระเครื่องเจ้าฮับเจ้าพระเครื่องพระบูชาทองคำเก่าใหม่ทองคำแท่งสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเศษทองเครื่องเงินสลุงเงินหนักฮับจำนำนะเจ้าจ่ายเงินสดฮื้อทันทีในราคาตีพึงพอใจแน่นอนร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเชียงรายนะเจ้าเขามีเครื่องตรวจเช็คยิงเปอร์เซ็นต์หูว่าอันใดของจริงอันใดของแบบเปอร์เซ็นต์นักนะเจ้าขายได้จำนำได้ตีคู่หูดูโอด้นปอน
0: เจ้าประเมินราคาก่อนการซื้อขายได้ตัวนะเจ้าไผ่บัสดวกไปตีร้านแอดไลน์เลยส่งหูไปฮื้อตีร้านพอก่อนก็ได้นะเจ้าตีแอดเดอะดูโอ888เจ้าหรือจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0801-5121เจ้า0953902652คู่หูดูโอดนปอนอยู่ภายในโครงการวันเจงหายเนอะเจ้าแยกใบพาดตาสายขัวแชนร้ายเปิดทุกวันเลยบ่มีวันหยุด8โมงกึ่งถึง6โมงแหลงมาตรฐานรั่นใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีไปตีคู่หูดูโอดนปอนเนอะเจ้า
1: ไปพักกันที่โรงแรมเดอะมิราเชียงรายเดอะมิราโฮเทลเนอะเจ้าสำหรับโรงแรมแล้วก็ที่พักทำเลดีกลางใจเมืองเจงหายเจ้าพอห้องพักสะอาดสะอ้านนะเจ้าโอ้นะตอนรับนักท่องเที่ยวตอนรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตีอยากจะได้ห้องพักสะอาดสะอาดนะเจ้าเข้าพักตีโรงแรมเดอะมิราโฮเทลมีทั้งห้องแบบ VIP ห้องขนาดกลางห้องราคาประหยัดนะเจ้าเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวกับโรงแรมเดอะมิราโฮเทลเชียงรายเจ้าก็อยู่ห่างจากใจกลางเมืองใกล้หอนาฬิกา อย่างย่าเนี่ยเจ้าอยู่ติดถนนพลโยธินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้า
0: เจ้าทำเลดีนะเจ้าใกล้คอมมูนิตี้เอาง่ายๆใกล้ไหนบ้าสาใกล้ถนนคน
1: คืออย่างคอมมูนิตี
0: ้คือสิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ยร้านค้าร้านขายอย่างเงี้ยพี่
1: เจ้า
0: ครบครันอยู่แถวบริเวณนั่นเลยนะเจ้า
1: เจ้า
0: สามารถที่จะเช็คราคาแล้วก็จองห้องพักได้ที่ Agoda หรือว่า booking.com ก็ได้นะเจ้าตั้งอยู่เลขที่925/1ถนนพลโยธินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้ามีรายล้อมไปด้วยร้านอาหารดังๆตัวจุ๋มกินแอลอย่างแถวนั้นได้หมดเลยไปพักที่โรงแรมเดอะมิราเชียงรายกันนะเจ้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053711112หรือ0951625419เจ้า
1: เจ้าอ่ะข้อความเนี่ยนะเจ้าขอเตะขอปีขอน้องขอแหมกําขอน้องโอโซนออกกล้องกําเตะจะได้ก็ขอพ่อแหมกํา
0: ขอปีขอน้อง
1: เออขอปีขอน้องขอกําเตะขอพ่อแหมกําจะได้ก็
0: อะยังจะอั้นลําเหลืออ
1: ย่าล้นอนุญาตก
0: ็พี่ทิพย์บอกว่าพ่อบ่ตันนะน้องโอโซนน่ะปีขอน้อง
1: เนี่ยจะได้ดิ
0: เข้ามาเลย
1: มาๆๆๆแหมกํามาแหมกํา
0: น้องโอโซนมาประแขน
1: หัวก็แฟนข่าวเนี่ยเร็วเนี่ย
0: แฟนครับเขานี่นะเออจะขนาดนั่งเนอะ
1: บ่ต้องคดไปน้องลุกขึ้นไปยืนหลังปิยาเลยครับ
0: บ่หัน
1: ออนบ่หัน
0: ยองยองหน่อย
1: เอออืมอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ขนาดไซวิกนะถ้าโอโซนฮอตวิกจะปันได
1: เออ ชอบ
0: ชินก็คือพี่พ่อกล้องน
1: ี่นี่นี่นี่อ่ะชมชมชมนะช่างคอนโทรลสุดลองเขาเนี่ยเจ้าผู้ผลิตสื่อข่าวต่างๆเนี่ยเจ้าน
0: ี่มาละมาละให้เราหน่อยเห็นเปิ้ลแต่งตัวก็ได้ได้ได้ได้เนี่ย
1: ยายพี่ล้นตัวไม่มาแดดแดดแดดตลกเลยแดดแดดแดด
0: โอ้ไปอ
1: ่
0: ะ
1: ป้อตีอ่ะขอแต่ขอปีขอน้องเอขอแต่ขอว่า
0: ขนาดนักเนาะ

0: มาเด็ดตัวนี้นะ
1: ขอไปนี่ก่อนไปจุ๋ม
0: เออทอสอ
1: นะคะนะคะสงเคราะห์เจ้าแต่ว่าเพิ่นก็มาร่วมรายการกะเฮานะเจ้าสำหรับวันนี้มีโครงการบ้านทอสอกบขอเพื่อตีอยู่อาศัยของข้าราชการครั้งที่17นะเจ้าสำหรับลูกค้าข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่แล้วก็เป็นสมาชิกกบขเจ้าวัตถุประสงค์ก็เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ก็ได้นะเจ้าเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเจ้าหรือจะไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นก็ได้ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างหรือต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารก็ได้นะเจ้าสำหรับข้าราชการตียังรับราชการอยู่และเป็นสมาชิกกบขโทรด่วนเลยเจ้าสนใจนะ0536007465-1ติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าฝากเอาไว้ตัวสิ่งดีๆนะเจ้า
1: เจ้า
0: ขอบคุณปิดาบแห้วนะเจ้าเจอประกาศข่าวคืออันปิดาบกรรมนะครับเน
1: า
0: ะ
1: อย่างนะเจ้า
0: เมียมือเข้าบ้านแบบเมียไหนคือหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอประกาศว่าอันคือกรรมขอประกาศคือเมียขอคืออภัยคือกรรมน
1: ี่
0: เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าตะกอนเบิกกะลอจ้ะเนี่ยเพิ่นว่า
1: อัน
0: น่ะ
1: หมอ
0: เจ้าเออวันนี้นอกจากจะตรงกับวันศุกร์ที่5มิถุนายน
1: เจ
0: ้าข่าวของเฮาเนาะวันนี้ก็ยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกกันตัวเนี่ยเจ้าเนาะนะเพราะฉะนั้นก็เฮาจะต้องมีส่วนร่วมในการฮักสิ่งแวดล้อมนะเจ้ายายพิรุณมีตัวเนี่ยอย่างบ้องรถรักฮักสิ่งแวดล้อมเช่น
1: ปลูกก็ไม่ได้ก็
0: เยี่ยม
1: เจ้าร
0: ถใจถุงเซลล์ๆ
1: ใจถุงผ้าม
0: าใจถุงผ้า
1: เจ้า
0: คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะเจ้าขยะรีไซเคิลตัวก็ไว้แอมตีหนึ่งแก้วเป็นอันยังตีจะขายได้นะเจ้าใจประควังเงินศูนย์อ่ะศูนย์อ่านนะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เจอกับรถพลังงานนะเจ้าเนาะหมอกห้วยซักมาตีสถานีนี่ถ้าขี่รถทีบได้ขี่รถทีบมาเด้อรบกวนบดีใจดีใจรถเครื่องยนต์คนกุ๊กคนกุ้ม
1: น้องปองมดบ่เอาบ่เอาสาว2กิโลไปจุ่มกันน้องแข่งมดกัน
0: เ
1: น
0: าะเจ้าสวัสดีคุณบินเดียวตลอดสายนะเจ้า
1: ป้าสุคำบอกว่าไผจะพอโอโซนข้ามซบป้าไปก่อนไม่รู้ผมไม่รู้
0: เอออันเนี้ยป้าเราขวัญป้าแอนนาฟ้าแมบกำนะเจ้า
1: อ
0: ันปีนี้แม่นางเนี่ยจะยืนบัตรสวัสดิการแล้วน่าจะได้ละ
1: อ
0: ้าวปีก่อนแม่ป้ามได้ก็ไม่ได้พ่อเป็นผู้ที่มีที่ให้ที่นะลำเดียวนี่จะได้ว่ามาลงบัตรคนเจียนอยู่คนเท่าขายหมดอยู่คนเท่าขายเงินรัฐบาลดูแล
1: เออ
0: ใช่นะนะไอ้น้าฝ่าแม
1: ่ถ้าแม่บ่ขายแม่จะบ่ได้บัตรสวัสดิการนะ
0: เออ
1: แม่เน
0: า
1: ะ
0: จังอ่ะแซวเล่นนะเจ้าเนาะอ่ะตำรวจปศจับชายอายุ53ปีเนี่ยเจ้าเช้าแมงสอนพร้อมไอแฮม250กิโลเนี่ยเจ้าอันนี้จะมาสูบคนเดียวก็มาขายหุเนาะเนี่ยต้องตรวจสอบกันยาวๆเนี่ย
1: เจ้า
0: บรรจุในกระสอบตราไก่ทองนะบรรทุกในรถยนต์เนี่ยเจ้าขนลำเลี้ยงมาจากสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านปางเปาจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
1: โดยปราบปรามยาเสพติดเจียงใหม่เจ้ากองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ตรวจพบรถยนต์สีเขียวทะเบียนลำปูนเจ้าซึ่งเป็นรถยนต์เฝ้าระวังขับขี่มาจากซอยเปลี่ยวในหมู่บ้านปางเปาตำบลขี้เล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะบรรทุกสิ่งของนักขับขี่มาอย่างเร่งรีบเจ้าหน้าที่ก็ทำการติดตามถึงบริเวณสี่แยกสหกรณ์หน้าสพแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้เข้าสกัดยึดรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมแสดงตัวเข้าตรวจสอบมีชายอายุ53ปีเจ้าชาวบ้านทุ่งแพมเหนือตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นคนขับตรวจภายในรถเจ้าป้าถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางตาไก่ท้อง10กระสอบแต่ละกระสอบซุกซ่อนไอ้เจ้าน้ำหนักกระสอบละ25กิโลกรัมรวมน้ำหนักไอ้ทั้งหมดประมาณ250กิโลกรัมเจ้าทั้งนี้ก่อนการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนขยายผลกลุ่มลำเลียงยาเสพติดเครือข่ายในกลุ่มชาติพันธุ์1นะเจ้าที่เกี่ยวข้องในการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาพักซ่อนในพื้นที่ตำบลขี้เล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะลำเลียงทรงเข้าพื้นที่ตอนไหนการเฝ้าสืบสวนมายังต่อเนื่องสามารถตรวจยึดไอ้จำนวนดังกล่าวได้พร้อมผู้ต้องหาเจ้าก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีต่อไปนะเจ้า
0: อันนี้ก็มีข่าวมารายงานกันทุกวันเลยทีเดียวเกี่ยวกับยาเสพติด

0: นะเจ้ายาเสพติดคือวิกฤตของชาติแน่นะเจ้า
1: พี่จุ๋มหาเขานี่ก็ตัวหาน้องแมว
0: มาว่ามาเลย
1: เขาไปโซบ
0: อน้องอย่างปีเสีย
1: น้องปีเสียเจ้า
0: โอ้
1: ไผป้าพ่องคุณผู้ฟังพอหูบหน้าจอเนอะขอความช่วยเหลือเจ้าตามหาน้องปีเสียน้องแมวพันสกอตติสโฟนะเจ้าเพศผู้สีขาวส้มหูภาพตากล
0: ม
1: ตากลมโตสีน้ำตาลนะเจ้าหางยาวสีส้มปลายขาวมีสินน้ำใจขึ้น 100,000 บาทคุณผู้ฟัง
0: ป่าอู้ถึงปีเสี่ยเนี่ยคือสัตว์มงคลตามโบราณจีนนะเจ้าเพราะฉะนั้นหายไปแบบนี้นะกาติไผ่ซ่อปะได้แต่ใดก
1: ็ได้ 100,000 นะเจ้า
0: ของไผ่ตั้งใดเนี่ย
1: หาเจอนะอันเจ้าของปัญญูหมู่บ้านนิรติจังหวัดเชียงรายหายไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมเวลาประมาณ 5:00 นอาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เน้อไผ่ป้านะโทรไปเบอร์นี
0: ้ได้ 100,000 แน
1: ่0954458220เจ้า
0: เจ้า
1: โอ้100,000บาท
0: ปีเสียมาสถานีพีเตอร์มาแม่แม่เดี๋ยวไปส่งคืน
1: อยู่ตะใดแน่หมู่บ้านนิรติไปโซหา
0: โอ้ยมันเป็นเจปัญหาหมู่บ้านนิรติปักมุดไปคำเดียวกับยาพี่ลุน
1: 100,000ไปจุ๋มไปโซแมวดีกว่า
0: เจ้าม าหาแม่พี่เนอน้องปีเสียพี่เชียวโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยในในก็มาได้บัตรคนจนก็เปิดละเนาะมาแม่ได้ชื่นใจสักน้อยแม่จะใส่กงน้องไปหาเนาะอ่ะเวลามดมดเวลาจะวันผูกของป้ากันใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ผูกวันเสาร์เจ้าพี่จุ๋มมาคนเดียวนะเจ้าโอ้สนใจหัวเลย
0: ลืมคิงเนี่ยจะวันจันทร์เนาะ
1: วันจันทร์เจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: จากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลโสพลนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสพลกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทบนวอกคาประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์

0: ีฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรายุบุษบารัตหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านนอกดาวและส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้งสองคดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านนอกดาวเสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้มาเลเซียครบทุกข้อแล้วพร้อมทบทวนมาตรการตรวจปลากระพงนำเข้าเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดว่าขณะนี้กรมประมงได้จะส่งคำชี้แจงตามข้อซักถามของทางการมาเลเซียครบทุกประเด็นแล้วและได้รับสัญญาณตอบรับทิศทางที่ดีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วที่สุดทางนี้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโม

0: ของใช้ดีต้องซิสเตอร
1: ์คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ MCOT Radio อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ช่วงเวลานี้พบกับรายการอสมทเพื่อชุมชน

อิปิศาสแห่งคณะแอโรสมิธนั่นเองนะคะเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นกับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิช่วงเวลานี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ข่าวที่เป็นประโยชน์สาระน่ารู้ต่างๆรวบรวมไว้นะคะสำหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะแล้วที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับบทเพลงสากลค่ะในยุคเก่าๆนะคะที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านยังคงคิดถึงค่ะสำหรับหน่วยงานไหนนะคะที่มีข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์เชิญได้เลยนะคะขอเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์ข่าวที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะส่งเป็นข้อความข่าวก็ได้นะคะเข้ามาทาง LINE DM CR01 ค่ะหรือว่านะคะจะทำเป็นหนังสือส่งถึงนายสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายก็ได้ข่าวไหนเป็นประโยชน์จะได้หยิบยกนำมาพูดคุยกันค่ะ

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาท

0: มาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ช่วงนี้ขอฝากสิ่งดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตีก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์สินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีท็อปส์ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์และไทยฟู้ดเฟรชทุกสาขาพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วม

สนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTokพันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ

0: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงศวัตนิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงศวัตกล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย 60-40 ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียงหนึ่งกรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวแล้วจะต้องดูให้ดีว่าราคาตรงกันหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการรูดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายแบบปกติหากราคาไม่ตรงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายและสามารถแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงส.ส.ที่ลงพื้นที่พบแต่เสียงชื่นชมและรอยยิ้มว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

0: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันชั้นหนึ่งทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02 114 3990 02 114 3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พักโฆษณาสักครู่ครับ
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลม

เข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: นี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกส่งเสียศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายเสียศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการไทยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือก

0: นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก. 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อสมท.จังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Dayที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: พักโฆษณาสักครู่ครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดิน

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้น

0: เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

ต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จและยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือจากแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

ุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: ณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆเสียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภอเงาจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คนคือนางซวยเล่าอายุ30ปีภรรยานายหม่องผิวมีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกแพทย์ให้ออกซิเจนช่วยหายใจส่วนนางจิ่งอายุ46ปีมีอาการตับอักเสบหลังเข้ารับการรักษาขณะที่นายต่ออายุ32ปีและนายจ่ายเจิงภูอายุ50ปีอาการโดยรวมปกติมีอ่อนเพลียเท่านั้นผบ.ตร.ลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีติดตามคดีน้ององุ่นสั่งเร่งสืบสวนขยายผลทุกมิติคาดมีความชัดเจนเร็วนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่าย

0: ไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
8: ฝังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053 152 041

วันนี้ทักทายกันด้วยผลงานเพลงเก่าๆของ25 hours นะคะไม่เคยค่ะไม่เคยจะลืมนะคะทักทายคุณผู้ฟังช่วงเวลาเย็นๆของเย็นวันศุกร์วันนี้ค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569พรุ่งนี้เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเนาะคุณผู้ฟังใครวางแผนเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะตรวจเช็คสภาพอากาศกันด้วยตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงสภาพของคนขับด้วยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับถึงที่หมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพทุกท่านและทุกคนเลยทีเดียวค่ะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมง16นาฬิกาถึง17นาฬิกาบทเพลงสตริงหลากหลายแนวงานเพลงนะคะทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่ที่หยาบรุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังช่วงเวลาเย็นๆกับวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz ค่ะ

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณผู้ฟังคะฤดูฝนแบบนี้นะคะเรื่องที่นำมาฝากกันในแต่ละวันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละค่ะและวันนี้นะคะยาพรุนก็มี5วิธีดูแลสุขภาพในฤดูฝนค่ะวิธีที่1ค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะช่วยให้เราสดชื่นในตอนเช้าและยังช่วยขจัดของเสียในร่างกายด้วยค่ะที่สำคัญนะคะการนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเป็นสาเหตุทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะวิธีที่2ออกกำลังกายให้เหงื่อออกค่ะเชื่อว่าหน้าฝนแบบนี้ทำให้ทุกคนออกกำลังกายกันน้อยลงใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ควรหาเวลาออกกำลังกายที่สามารถทำได้ในบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิดพื้นการกระโดดตบหรือการยืนแกว่งแขนนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะวิธีที่3ล้างเท้าทุกครั้งหลังจากลุยฝนเพื่อป้องกันเชื้อราและโรคฉี่หนูนะคะในน้ำขังเต็มไปด้วยแบคทีเรียและก็เชื้อโรคมากมายเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นเมื่อถึงบ้านต้องทำความสะอาดด้วยสบู่ทันทีเพื่อป้องกันเชื้อราและโรคฉี่หนูนะคะวิธีที่5รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และดื่มน้ำสะอาดค่ะในหน้าฝนเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีนะคะปนเปื้อนในอาหารได้ง่ายด้วยฉะนั้นจึงควรรับประทานอาหารทันทีหลังปรุงสุกนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วค่ะและวิธีที่5ค่ะเพิ่มภูมิต้านทานด้วยวิตามินซีค่ะรับประทานผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะช่วยบำรุงภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยป้องกันเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะวันนี้ก็มี5วิธีเล็กๆน้อยๆที่ดูแลสุขภาพในฤดูฝนมาฝากกันค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงิน

0: ในกระเป๋า
1: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: ฟังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041
4: ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

โอ้โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้

เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนใจติดต่อลงโฆษณากับทีมงานนักจัดรายการมืออาชีพอสมทเชียงราย FM 102.5 MHz โทรเลย053-152-041-2ค่ะ
1: ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าของกิจการบริษัทห้างร้านค่ะที่สนใจอยากติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทีมงานนักจัดรายการมืออาชีพวิทยุ

อสมท.จังหวัดเชียงรายนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนได้เลยค่ะของเราเป็นคลื่นหลักนะคะคลื่นแรงด้วยครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่18อำเภอของจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ไปไกลได้ทั่วโลกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังลงโฆษณากับเรารับรองว่าได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนค่ะยกหูสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053 152 042นะคะจะลงโฆษณาทางสื่อวิทยุอย่าลืมคิดถึงวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงรายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจาก

0: สำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้กล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ90พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องค์ดาไลลามะทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพ

0: อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ทุ่งยิ้มใดยามแหลงพบกับลูกทุ่งเพลงดังอมตะในความทรงจำดำเนินรายการโดย
1: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บพลวัน

สวัสดีเจ้าสุขสันต์ยามเย็นเจ้าเย็นย่ำก็หำเพลงนะฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆต้นฉบับแบบนี้นะเจ้ากับจุ๋มอรวรรณเจ้าย่ำแรงมีความสุขกายสบายดีนะสุขใจตัวนะเจ้าสุขทั้งสองอย่างนะสุขกายและสุขใจวันนี้ป้ากันเจ้าคุณผู้ฟังทุ่งร้างนางลืมสำหรับงานเพลงนี้

บริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงที่เปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.สนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่อง

053-711-965 บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกเยื้องๆบิ๊กซี2ถนนฟังขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮ้ฝากสิ่งดีๆเอาไว้ตัวเองก็ละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายนะเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรเจ้าช่วงนี้ยังมีโปรสินค้าเครื่องมือแพทย์ลดราคากันหลายชิ้นเลยทีเดียวนะเจ้าเครื่องมือแพทย์ที่ทุกคนอยากได้นะเจ้าคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเปราะบางต่างๆนะเจ้าเครื่องวัดไข้ความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เตียงผู้ป่วยลดราคาแผ่นเพื่อนพ่ออ้อมผู้ใหญ่ไซส์เอ็มไซส์แอลราคาพิเศษนะเจ้า053-711-965นะเจ้าตึกติดถนนเลยฟังขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายฝากเอาไว้ตัวกันละกัน

สัญญาเดือน3เจ้าจะเดือน3จะเดือน4เนี่ยจะเดือน5จะเดือน6ถ้าคนมารักษาสัญญาจะกี่เดือนมันก็ตึงบ่มีสัญญานะมันต้องพันธ์ห้องว่าจะได้อ่ะนะมีสัญญาใจแน่นๆต่อกันก่อนนะแล้วก็ก่อนนั้นสารวันรำวงนี่สองผลงานเพลงเจ้าพี่น้องขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในช่วงยามแรงแบบนี้เนี่ยเจ้าทุกการที่ตามมาฟังของคุณผู้ฟังคือกำลังใจดีๆจากอสมทเชียงรายเจ้า FM 101.25 MHz นะคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ขอบคุณบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรสนใจสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053711965นี่ตึกที่ถนนฟังขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพลงนี้แฮมกำลู

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
3: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: รู้หรือไม่

0: ค่ะใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: นักจัดรายการลูกหลานพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาพบกับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตอสมทเชียงไฮ FM

แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคุณผู้ฟังช่วงเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยทีเดียวเจ้านุ่มเรือนแพกับห้องนอนคนจนนะเจ้าสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดียววันนี้ขายดีนะนำมาฝากกันหลายๆเพลงนะเจ้าขอบคุณทุกการที่ตามมาฟังเจ้าคุณผู้ฟังส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับทั้งเดน5มอเตอร์กันตัวนะเจ้าจัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบมือ1มือ2สภาพเยี่ยมเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงไฮ้พะเยาเจ้ารถเครื่องไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบ่ฮ้อน้ำมันนะเจ้ารถบรรทุก3ล้อยิงฮ้อแช่ม NKT รถวิบากรถ ATV นะครับลุยๆกันเลยนึกถึงเด่น5มอเตอร์บ่ฟังรายการจากจุมรวรรณจัดเงินสดเลยนะหรือจะซื้อเงินผ่อนนะวันนี้ก็มีส่วนลดให้กับทุกท่านแน่นอนเจ้าติเด่น5มอเตอร์แล้วก็มันมีหลากหลายสาขาตัวเนี่ยเจ้าสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5เจ้าสาขาบันดูเยื่องเยื่องปากทางสนามบินและทุกสาขารถทุกยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่คันเก่าคันโปรดคันขับลุยๆของคุณผู้ฟังนึกถึงเด่น5มอเตอร์0537187071

เด่นห้ามอเตอร์จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาต้องติเด่นห้ามอเตอร์รถไฟฟ้าสองล้อสามล้อบังโง่น้ำมันพร้อมแบตลิเทียมทนทานรถบรรทุกสามล้อยี่ห้อแชม NKTขับลุยๆไปกับรถวิบากรถ ATV บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนทุกสาขาของเด่น5มอเตอร์ยินดีบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากทางสนามบินสาขาบ้านรองคุณสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตำสาขาแม่พระจันทร์เยื่องธนาคารธกสสาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเปิดมาเมินกว่า30ปีมั่นใจในการบริการต้องติเด่น5มอเตอร์0537187077

0: ราเตรียมเทียบเวลา 18 นาฬิกาเคารพธงชาติและติดตามรับฟังรายการครบเครื่องเรื่องข่าวค่ะ
1: เวลา 18 นาฬิกา

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหพี่ไพศาลวันที่11นี่แล้วอ่ะมหากรรมฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่จนถึงณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยครับว่าเราจะได้ชมได้ดูหรือเปล่าข่าววัน2วันว่ามีข่าวดีเอกชนของเรายื่นข้อเสนอไปไงขอซื้อเขาแล้วก็น่าจะลดราคาให้ได้นะครับแต่วันนี้ข่าวที่ออกมาว่ายังไงฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เราเลยครับ
3: คือข่าวผมฟังมาว่าทางแจ๊สเนี่ย
2: ครับ
3: เขาประสบความสำเร็จแล้ว
2: ครับ
3: เจรจาแล้วเหลือแค่400กว่าล้านเท่ากับเวียดนาม
2: ครับ
3: นะครับก็เตรียมจะแถลงวันนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้อะไรเงี้ยให้เพราะมันก็จะเหลือเวลาน้อยนะ
2: ครับ
3: ก็ให้ดูได้สำหรับผู้ที่คือเห็นว่าจะขายควบกับพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไปเลย
2: ฮะ
3: ก็คือจองเข้ามาคนที่ซื้อพรีเมียร์ไว้แล้วก็ดูได้เลย
2: ไม่งั้นมันไม่มีหลักจูงใจ
3: แล้วก็คนที่อยากจะดูก็ซื้อพรีเมียร์พร้อมไปด้วยเลยขายพ่วงเลย
2: ครับ
3: ไหนว่างั้นนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าจบบอลโลกแล้วเขาก็ได้ลูกค้าพรีเมียร์
2: พรีเมียร์ไปเลยฮะ
3: แต่ว่าถ้าเป็นทางการเน
2: ี่
3: ยกลายเป็นว่าคุณโสรัตน์อัศวประภาซึ่งเป็น CEO ของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแจ๊สเขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธ
2: ิ
3: ์กับทางฟีฟ่าซึ่งทางฟีฟ่ายังยืนกรานที่ราคา40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาท
2: ครับ
3: นะไอ้ที่ว่ามีข่าวว่าลดเท่าเวียดนามหรือแค่400กว่าล้านบาท
2: ครับ
3: 10กว่าล้านเหรียญอันนั้นก็แจ้งว่าไม่จริง
2: ไม่จริง
3: แต่แจ๊สก็มองว่าโดยแจ๊สมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามจ่ายเพียง15ล้านเหรียญ
2: ครับ
3: โดยทางแจ๊สต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดฝืนเอามาก็ขาดทุน
2: ครับ
3: แต่ถ้าแจ๊สไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดี
2: ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอลโลกเนี่ยแล้วคนไทยบอกว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ฟรีคุณไม่ต้องมาให้เราดูก็ได้เราหาดูได้ฟรีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ครับพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีหน้าก็เสียวสันหลังนะฮะว่าถ้าเกิดคนมีช่องทางดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดูของเราจะขาดทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
3: ครับ ก็คุณโสรัตน์ก็บอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกที่ผ่านมารู้สึกเขาจะซื้อมา3ปีใช่ไหม
2: ครับ
3: ปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราว1,600,000 คนคาดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีจำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่1,600,000 คนเนี่ยแจ๊สพออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมาสาดก็ตาม
2: ล้านหกนะฮะล้านหกต่อ
3: ล้านหก
2: พรีเมียร์ลีกหนึ่งฤดูกาล
3: ฤดูกาลแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพิ่งปิดฤดูกาลไปเนี่ยเขามีแฟนผู้
2: ชมเขา
3: จ่ายเงินเข้าชมในแพลตฟอร์มของโมโนเขาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็ล้านหกคราวนี้ถ้าได้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยก็การทำตัดการตลาดควบคู่ไปกับเรื่องพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไป
2: มันก็จะง่ายขึ้น
3: ง่ายขึ้นใช่ไหม
2: ครับครับ
3: เป็นสมาชิกพรีเมียร์ตอนนี้เลยชมฟุตบอลโลกไปพร้อมก่อน
2: คุณไอ้ฤดูกาลหน้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวคุณชมฟุตบอลโลกตอนนี้เลยนี่
3: ใช่ก็จะเป็นจุดขายนะเป็นแม่เหล็กนะ
2: ครับครับ
3: ครับ
2: อ่ะ
3: ก็ไม่รู้จะคาดเดายังไง
2: ครับ
3: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าราคายัง40 กว่าเหรียญก็คงสู้ไม่ไหวหรอก
2: ครับโอ้โหแพงจริงนะฮะจะให้ถ้าเวียดนามเขาก็ไม่ยอมลดราคาให้เราเลยอันนี้มันเพราะอะไรฮะมันเพราะว่าความนิยมของชาตินั้นๆมันทำให้ราคามันต่างกันงี้เหรอพี่พิสาร
3: เขาก็คงดูว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะ
2: ครับ
3: ก็ของเราก็มหาเศรษฐีติดอันดับโลกกันอยู่ยุบยับไปหมด
2: อ๋อฟอบประกาศไปทีไรมีชื่อคนไทยติดอยู่ตลอด
3: ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผมก็เลยอธิบายไม่ได้เขาจะเห็นว่าเรารวยอ่ะ
2: ครับ
3: ส่วนพวกเวียดนามพวกอะไรที่ซื้อถูกๆนั้นยังจนอยู
2: ่อืม
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: หรือว่าจะให้ผมอธิบายอย่างนั้น
2: แต่ว่า
3: ว่าเราหมูไง ส่วนพวกคนอื่นเขาเคี่ยว
2: ครับ
3: เขาเลยได้เป็นราคาถูกแต่ของคนไทยเขาเรียกว่าไทยหมูไง
2: ครับ
3: จะหักสะแพงเลย
2: จะหักคอยังไงเราก็ต้องซื้อเขาอย่างนี้เหรอฮะ
3: เราก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปดูเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นผมคิดว่านะ
2: ครับ
3: อยากตั้งราคาสูงดีนะ
2: ครับ
3: เอาดูมาก็เสียศักดิ์ศรี
2: อดใจสักนิดนึงไงประมาณนี้นะ
3: ไม่เป็นไรดูตามข่าว
2: ครับ
3: ไฮไลท์ดูไฮไลท
2: ์ครับโอ้แต่เห็นหลากหลายแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่มาทำงานใส่ยิ่งอสมทเนี่ยใส่เฟื่อบอลกันแล้วแฟนทีมชาติไหนก็ใส่กันมาหมดแล้วพี่ไพศาล
3: True Vision ก็เห็นว่าเขาก็เป็นรายหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะซื้อประสานติดต่อด้วยเท่าที่ทราบนะเพราะว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกชน2รายที่เจรจากับ FIFA อยู่ขณะนี้ก็คือ Jazz กับ True Vision
2: ก็ True เขาถอนแล้วนี่ฮะตามข่าวล่าสุดเพราะว่
3: า True เนี่ยตัดสินใจยุติการเจรจากับ FIFA ไปเรียบร้อยแล้วเร
2: ื่อง
3: ค่าลิขสิทธิ์ที่ FIFA ตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยนั้นแพงเกินไปทำให้เหลือเพียง Jazz ที่ยังไม่หมดยังไม่ถอดใจ
2: เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าอย่างท้ายสุดแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไหมสำหรับเอกชนไทยเรานะครับ
3: เหลือกี่วันเนาะ6วันนะ
2: ก็วันที่11แข่งแล้วครับพี่ไพศาล10
3: ครับ
2: 12พิธีเปิดอ่ะครับ
3: วันนี้วันที่5ก็เลย
2: วันนี้วันที่5อีก6วันนะครับอาทิตย์เดียวถ้าซื้อมาได้เนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 วันทำการตลาดหรือว่าขายแพ็คเกจทันหรือเปล่า
3: คือถ้าขอให้มันได้มาอะไรอย่างเงี้ยโอเค
2: ครับ
3: ถ้าไม่ได้ก็โอเคนะ
2: เดี๋ยว
3: ถ้าได้มาไม่ก็จะขายทันไม่ทันยังไงก็คงจะมีวิธีครับ
2: ครับครับครับ
3: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจะได้
2: จะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
3: ส่วนการตลาดของการโปรโมทต่างๆก็ตามมา
2: ฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วย ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect

0: 18:11 ครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับผมว่าวันนี้เรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันร้อนมาก
0: ครับ
1: ก็ยังอยู่ที่เรื่องไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: ในการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: โอ้เขาบอกว่าเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วฮะ
1: โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของพ่อแม่ถ้าลูกถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนเนี่ย
0: ครับ
1: จะถูกตัดสิทธิ
0: ์
1: ของการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: ครับ
1: เพราะจะถูกตีความว่าลูกได้เลือกที่จะอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลพ่อแม่แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปดูแล
0: ครับ
1: วันนี้ผมว่าวันนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรงค์แสงสนิทเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องยกย่องว่าเป็นบทเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกแขกได้อย่างมโหฬารจริง
0: ๆรถทัวร์จอดเต็มอยู่กระทรวงคลังหมดเลย
1: มาพร้อมกับคาราวานรถทัวร์เลย
0: ครับ
1: ท่านว่ายังไงนะถึงเรียกทัวร์ลงได้ค่อนข้างจะคึกโครมมาก
0: ท่านปลัดคลังเนี่ยเอาสรุปนะยังยืนยันอยู่นะฮะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ครับพี่ไพศาลถ้าลูกไม่เลี้ยงดูนะครับผลการอุทธรณ์เนี่ยนะครับลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฮะมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์คืนฮะคือจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ลูกจะเสียสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีและที่สำคัญที่รถทัวร์ต้องไปลงชนิดที่ว่าล้นออกมาพระราม6เนี่ยนะฮะก็คือลูกนะฮะอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นเท็จกรณีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะฮะขอได้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อและแม่ท่านละ 30,000 เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่มาแย้งแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลยเนี่ยครับพี่ไพศาลคุณลวรนคุณลวรนอธิบายอย่างนี้นะฮะพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการลงโทษผู้ที่ดูแลบุพการีว่านะฮะการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงเท่านั้นสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลตั้งใจทำตอนนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนที่สุดจริงๆไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนหักภาษีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทปีนี้นะฮะตรงต่อปีนี้นะครับก็เท่ากับลูกดูแลพ่อแม่นะฮะ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมากกว่า300บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะเลยเนี่ยฮะตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณาครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นภาระรัฐบาลไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วและมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้แหละฮะเป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุดโดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ของโครงการครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะบุพการีจริงเนี่ยอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบง่ายขึ้นครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วไม่ได้ดูแลอย่างที่ผมบอกไปพ่อแม่อุทธรณ์ได้แต่ก็อาจจะโดนทั้งสองฝ่ายพี่เบสารลูกก็อาจจะแจ้งข้อมูลการยื่นภาษีอันเป็นเท็จนั่นแหละฮะ
1: ก็ตกลงว่าจะมีการถ้าสมมติว่าพ่อแม่อุทธรณ
0: ์ครับ
1: แล้วคุณลวรนบอกว่าก็จะยึดทางพ่อแม่เป็นหลักนะ
0: ครับ
1: ถ้าพ่อแม่อุทธรณ์เนี่ยก็หมายถึงว่าจากนี้ไปพ่อแม่

0: ก็จะต้องไม่ยินยอมให้ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ยึดตามพ่อแม่อย่างนั้น
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อือฮ
0: ึคราวนี้ถึงขั้นพูดว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ยแต่เห็นท้ายที่สุดกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อน
1: ครับ
0: เอาคือให้เคลียร์กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี
1: ้นั่นแหละครับพอมันมีโพสต
0: ์แค่นี้ก็หนักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าพ่อแม่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะ
1: ครับเพราะว่าถ้าโพสต์ออกมาลักษณะนี้แล้วก็อธิบายกันมาลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหคนตกอกตกใจสิพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกอะฮะอู้ที่เรายื่นไปกี่ปีเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังเหรอแล้วเขาถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรายื่นหลักฐานอันเป็นเท็จเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีคืนภาครัฐเขานะฮะ
0: คุณแล้วว่าโลนบอกนะบอกถ้าหักรถยนต์แล้วจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงดู
1: ครับ
0: พ่อแม่อุทธรบอกว่าเนี่ยถึงต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าแจ้งเท็จ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เพราะว่าเงินที่ไว้หักรถยนต์30,000นี่ก็คือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูพ่อแม
1: ่ครับ
0: กาลี
1: ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังพี่เพศาลคุยกับคุณเอกพรประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีที่เขาโพสต์แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยมีคุณกรเอาเรื่องนี้มาโพสต์วันนี้ต่อด้วยนะครับพี่เพศาลฮะ
0: ของคนละแท็ก
1: ครับ
0: บักเหลิมอะไรเนี่ย
1: บักนำมันนะฮะ
0: บักหนอม
1: บักหนอมอ่ะฮะแท็กบักหนอมเนี่ยฮะหรือว่าคุณหนอมเนี่ยนะครับ
0: เข้าใจว่าเขาจะชื่อขนอม
1: นะฮะคือคุณกรจติกวนิชเนี่ยนะฮะโพสต์ Facebook แล้วก็หยิบยกประเด็นที่บักหนอมเนี่ยได้โพสต์อธิบายเอาไว้ฮะเอามาขยายความต่อไงพี่ไพศาลวันนี้ครับคือคุณกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิพ่อแม่ที่บุตรเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ควรขัดแย้งกันแล้วก็การที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมนะเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ควรถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะเพราะอะไรฮะจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ควรมาตั้งคำถามนี้เลย
0: ครับคือผมว่าข้อวินิจฉัยที่น่าฟังที่สุดนะ
1: ครับ
0: ไอ้การที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วเกณฑ์เก่าเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่5แล้วก็มาเพิ่มเป็น8ถูก
1: ครับครับ
0: คราวนี้ไอ้ข้อที่ว่าด้วยไอ้อะไรนะถ้าลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กต่อไปเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าถ้าตัดข้อนี้ไปข้อนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขาเข้ามาได้ทุกข้อนะ
1: ครับ
0: อีก7ข้อที่เหลือนะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ไม่มีบัญชีเรื่องของบัญชีลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ไม่มีทรัพย์สินหรือมีก็มีตามเกณฑ์ที่จะมีได
1: ้ครับ
0: แล้วเขาได้สิทธิ์มาหมดนะ
1: ฮะ
0: ผมว่าเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ควรจะมาถูกตัดเพราะว่า
1: ลูก
0: ผ่านมาทุกข้อแล้วมาตัดเอาข้อนี
1: ้โอ้ลูกเอาชื่อไปยื่น
0: ข้อที่ว่าเอา
1: ลดหย่อนเนี่ย
0: ลูกเอาชื่อไปยื่นเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คือผ่านมาได้ทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยืนยันแล้วว่า
1: จนสนิท
0: ผู้ที่มีฐานะ
1: ครับ
0: ยากจนน่ะควรจะต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไปเติมข้อนี้ข้อให้มันวุ่นทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ยืนยันอะไรเลยว่าถ้าลูกไปอย่างนี้ลูกก็ดูแลอยู่แล้วนะไม่ต้องช่วยหรอกโถบางคนเอาชื่อพ่อแม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ดูแลดูแลแต่ก็กระเสือกกระสน
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยที่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: แต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แต่จะดูแลจนกระทั่งแบบครบถ้วนทุกอย่างไหมมันก็อาจจะไม่ครบถ้วน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเค
1: อือฮึ
0: มันก็เป็นความเหมาะความควรอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องคนรวยปลอมมาเป็นคนจน อย่างที่คุณรวรณ์บอกว่าเขาให้กับคนยากจนไม่ใช่อยากจนไอ้คนอยากจนเนี่ยเราจะคัดออก
1: ครับ
0: เพราะจนไม่จริงแต่ถ้ายากจนเนี่ยเราจะให้
1: มันควรจะมีรูปแบบในการไปตรวจสอบหาคุณสมบัติที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็มันดีกว่านี้ไหมพี่ไพศาล
0: ไม่หลักเกณฑ์ข้ออื่นๆเนี่ยมันก็ดู
1: มันครบแล้วใช่ไหม
0: มันก็สกรีนมันก็พอจะสกรีนได้พอสมควรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ครบมันคงไปยืนยันไม่ได้หรอกแต่ว่าเติมข้อนี้ไปอีกข้อนึงเนี่ยมันเป็นข้อที่มีปัญหาแล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเขาผ่านมาได้ทุกข้อซึ่งเขาควรจะได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เขามาตกด้วยข้อนี้ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นมาก
1: ครับ
0: มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
1: ครับ
0: พ่อกับแม่บางทีต้องทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เสียดายไงก็ต้องบอกลูกบอกแม่เอาแล้วนะไม่ให้ชื่อแล้ว
1: ครับ
0: แล้วลูกยังไม่รู้สึกน้อยใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอ้ครอบครัวเล้าฉาแน่นอนฮะจะยังไง
0: ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ระกำ
1: ครับ
0: แต่แค่นี้เนี่ยแม่ก็พ่อกับแม่ก็จะถึงขั้นเลือกเอาเงิน300อะไรเงี้ยมันไปสร้างอะไรที่มันไม่คุ้มค่า
1: ก็ดีฮะ
0: ผมดูแล้ว
1: คุณกรบอกว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกทุกอย่างได้ฮะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันอย่างนี้เลยครับไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยก็แสนสาหัสก็ถูลูกถูกกลางไว้พร้อมกันนะพี่ไพศาลมันไม่ใช่ว่าลืมตาอ้าปากได้ซะที่ไหนฮะ
0: ครับแล้วมันมีเคสอย่างนี้นะมีคนเล่าผมฟังนะเป็นเรื่องจริงนะ
1: ครับ
0: เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนนะแล้วเขาเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งให้พ่อแม่เข้าใจว่าจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ส่งให้ใช้เดือนละ10,000 บาท
1: อ่าฮะ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการของรัฐด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บอกเลยว่าจะไม่ให้เอาชื่อ
1: เดี๋ยวเขาจะไม่ได้บัตร
0: เขาเดี๋ยวจะไม่ได้300
1: อ่า
0: ลูกอ่ะ
1: คิดยังไง
0: เพื่อนฟังอ่ะบอกจุกที่หน้าอก
1: จุกอกเลยจะคิดยังไงอ่ะฮะ
0: เพราะว่าช่วยพ่อแม่อยู่หมื่น
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่เขาได้300เนี่ยเขาก็โอเคไง
1: ครับ
0: ก็เขาก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ควรได้อ่ะแต่ถามว่าหมื่นหนึ่งไปตัดเขาสมมติว่าเอาถ้าอย่างนี้ไม่ให้ชื่อไม่หักรถยนต์แล้วนะลูกอาจจะเคืองว่าทางนั้นก็ไม่ให้หมื่นนึงก็แล้วกัน
1: ลดลงมาสัก5,000ได้ไหมอย่าง
0: น
1: ี้
0: มันก็ทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นเรื่องลูกกับพ่อแม่คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็จะอาจจะไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยทำให้มันครอบครัวกลายเป็นเกิดมีปัญหากินใจกันได
1: ้แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดแล้ววันลนวันเนี้ยคือเงื่อนไขเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่อไม่ได้คลายลงเลยนะ
0: ดูแล้วยังยืนยันเดินหน้าแล้วท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่ค่อยรู้สึกจะพูดเลยใช่ไหมบอกว่าเข้าใจอยู่ก
1: ็
0: จะมีคนเห็นต่างเห็นแย้ง
1: ครับครับ
0: แต่ก็เนื่องจากเป็นมติครม.แล้วก็ยืนยัน
1: ครับ
0: ยืนยันในหลักการเพราะว่าต้องการที่จะกันกรองคนที่มีอยู่ในข่ายที่รัฐจะต้องช่วยเหลือจริง
1: ๆอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาลฮะที่อาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในสังคมซึ่งทุกคนรับรู้ข้อมูลรับทราบได้ว่าเนี่ยถ้าลดหย่อนถูกตัดสิทธิ์ให้เลือกเอาว่าลูกดูแลหรือจะให้รัฐดูแลมันมีอีกเคสหนึ่งที่มันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขเหมือนกันกรณีก่อนหน้านี้คือปี65ใช้หลักฐานครอบครัวใช่ไหมฮะในการพิจารณาเงื่อนไขจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แต่ว่าปีนี้69ใช้ฐานตัวบุคคลแยกกันสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันนะครับปรากฏว่ามีผู้ดำเนินรายการหนึ่งไปถามในส่วนของกระทรวงการคลังฮะถ้ากรณีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยแต่สามีดูแลทุกอย่างแต่ใช้ชื่อของสามีในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระเป๋ามือถือแบรนด์เนมหรือเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้กับภรรยาแบบเปลมเปลี่ยพี่ไพศาลภรรยาคนนี้มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ เช็คข้อมูลทุกอย่าง18หน่วยงาน Data ข้อมูลของภาครัฐโอ้โหเธอไม่มีรายได้อะไรเลยฮะปรากฏว่ากระทรวงการคลังบอกว่าเขาจะได้ฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขอยู่ฮะไปเช็คแล้วรถเนี่ยไปทำประกันรถไปไหมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ชื่อของเขาเลยทำประกันชีวิตไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำเลยนะฮะมีเงินฝากไหมไม่มีเลยเงินดวงเงินเดือนไม่มีอะไรเลยฮะ
2: ม
1: ีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงว่าจะวางหลักเกณฑ์ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแม่นยำนะ
1: ครับ
0: ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาเอาเรื่องนี้มามันก็ไม่ได้มีหลักประกันมันจะถูกต้องแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องคิดในมุมอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีความเสียหายอะไรติดตามมามากมาย
1: ครับ
0: แต่ผมดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยังเชื่อมั่นนะถึงว่าข้าราชการประจำก็ยังจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงินไอ้หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็น1ใน8เครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าผมว่านักการเมืองรัฐบาล
1: คิดหนักฮะ
0: คงอยากเข้าทั้งสองหูกันเต็ม
1: ๆครับ
0: เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรอยู
1: ่
0: ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะดูกระแสในขณะนี้มันคนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายมาก
1: คือทุกเงื่อนไขที่ทำมาเนี่ยนะฮะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะฮะทำประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าที่ดงที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหนี้สินต่างๆนะฮะมีกู้มีเครดิตอะไรไหมเนี่ยนะฮะ
2: อ
1: ันนั้นพอยอมรับกันได้แต่ไอ้กรณีนี้ถ้าเกิดตัดเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวรอดูฮะรัฐบาลท
0: าง
1: สสเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
0: เพราะนักการเมืองเนี่ยเขามีหลักอย่างนี้ว่าไอ้แจกเงินเนี่ยคนต้องดีใจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วเขาแจกไปแล้วเขาด่าไปด้วย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความล้มเหลวของการแจกเงิน
1: อือใช่ฮะ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คนเขาด่ากันทั้งเมืองเลย
1: ครับ
0: รัฐบาลแจกเงินยังไงใช้เงินไขแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความหายนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางแก้ดูว่าอย่างนั้นนะ
1: จะลงยังไงใช่ไหม
0: แจกเงินเนี่ยมันควรจะได้รับแต่คำชม
1: ครับ
0: มันสุดยอดของนโยบายอุตสาหกล้าทำนะ
1: ครับ
0: คนมันต้องชมนะ
1: ครับ
0: อันนี้แจกเห็นกันอยู่แล้วยังด่ากันนักการเมืองเขาไม่ยอมครับแต่ข้าราชการก็ไม่เกี่ยว
1: 13
0: เขาต้องว่าตามที่เขาได้วินิจฉัยครอบมาละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังยืนยันเงื่อนไขเดิมเนี่ย 13.18 ล้านเนี่ยโอ้ตัวเลขคงหายไปเยอะนะครับพี่ไพศาล
0: ก็คุณละวรนบอกเอาเขาจริงแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะลดลงไปเยอะ
1: ครับ
0: กลับกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะ
1: เ
0: ขาบอกว่ามาดูแล้วก็ไม่น่าจะลดลงได้เยอะ
1: ครับ
0: คราวนี้มันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขากำลังจะทำการสำรวจครั้งใหญ่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็วันประกาศ17เนี่ยคนที่หลุดก็พร้อมกันนั้นก็จะประกาศคนที่ได
1: ้งั้นแสดงว่าช่วงนี้ก็จะมี
0: ทางที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เขาจะทำให้ทันประกาศผมที่17
1: อ๋อพัฒนาสังคมกับมหาดไทยก็จะจงเคาะประตูบ้านใช่ไหมฮะ
0: ที่จะเคาะประตูบ้านเน
1: ี่
0: ยก็บอกจริงๆแล้วเขามีข้อมูล
1: หมดแล้ว
0: เขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะที่เป็นไอ้คู่มือที่จะลงไปในพื้นที่ไปถึงบ้านของผู้ที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายอยู
1: ่
0: ก็ไปดูกับตาไปสำรวจดูสภาพการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตดูถ้าตรงตามข้อมูลตัวเลขหลักฐานจากหลายหน่วยงานประกอบกันว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก็โอเคเลย
1: เขาจะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะฮะ
0: ไม่
1: ต้อง
0: เอาชื่อเข้ามาแล้วประกาศเป็นทางการวันที่17ไปเลย
1: ไม่ต้องลงจากดอยมาเหมือนข่าวที่ออกมาหูยขับรถจ้างเหมากันมานะแล้วก็เสียเวลาครึ่งท้องวันมาไม่ได้ฮะมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมที่มีบัตรอยู่แล้วมาทวนสิทธิ์ของตัวเองว่ายังได้ต่อหรือไม
0: ่ฮะใช่เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะเขา
1: บ
0: อกว่าทางฝ่ายราชการเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเอง
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: แต่เวลาพูดเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: อ่า
0: บอกได้มีการสั่งการได้มีการตั้งทีมงานที่จะลงไปแล้ว
1: ครับ
0: จะลงไปแล้วไปอยู่แถวตีนดอยไม่ได้ขึ้นไปบนดอยหรือเปล่า
1: โอ้โหถ้าอย่างงี้ก็ต้องหล่นกันเยอะเลยนะฮะ
0: ต้องดูในทางไปดีกว่า
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เวสารแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับฟังความเห็นคุณผู้ฟังหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ครับคุณชุศนะคุยเข้ามาบอกว่าปัญหาบัตรคนจนความบกพร่องมาจากรัฐบาลเพราะมืออาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรัฐบาลเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคุณเล็กบอกว่านักการเมืองเท่ากับนักผลาญจุดๆๆโอเคได้อ่านแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเรื่องลดหย่อนถอยแน่นอนนะฮะแต่ผมว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่สิฮะถ้าเกิดไปแย้งสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวว่าโอ้โหลูกจะไม่ได้นะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีประจำปีเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกฮะผมเชื่อว่าพ่อแม่ยอมถอยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะพี่เมษานรักลูกอ่ะยังไงก็รักลูกอ่ะนะประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรรู้ไหมพี่เมษานถ้าเกิดว่าอุสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ย30,000พ่อ30,000แม่ในแต่ละปีภาษีเนี่ยอันนี้เงินภาษีจะเข้ารัฐเพิ่มไหมครับเนี่ย โอ้มีคนคิดไกลไปถึงนั้นนะฮะอันนี้คือต้องการให้การลดหย่อนภาษีมันน้อยลงไปเพื่อจะได้ภาษีประจำปีเข้ารัฐมากขึ้นไปหรือเปล่ารัฐบาลนะ
0: ก็คนที่เก็บภาษีก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ว่าจริงๆไอ้ลดหย่อนเนี่ยก็โดยทางข้อเท็จจริงก็คือคุณก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบุปการี
1: ครับ
0: แต่จำนวนไม่น้อยก็หักไปอย่างนั้นนะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างตาม
1: ปีนึงเอาแค่ชื่อมาเท่านั้นนะ
0: เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็พอยนั้นก็ดัดหลังพวกเหล่านี้ซะหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เป็นขาวเป็นดำอะไรใช
1: ่
0: ไหมมีลูกกตัญญูกับลูกอกตัญญูไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันมีสภาพอะไรที่มันมีรายละเอียดมากกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาหักลดหย่อนเขาหักตามสิทธิ์เขา
1: ครับ
0: แต่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามกำลัง
1: คือไปตีความเป็นสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้อะพี่เบสานคุณใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วก็แสดงว่า
0: ลดหย่อน 30,000 ก็หมายถึงว่า 30,000 นี้ก็จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม
1: ่งั้นคุณไม่ลำบากแล้วแหละตีความอย่างนั้นตรงๆไม่ได้ไงครับ
0: ใช่ก็บางทีปีนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ปีถัดมาก็น้อยหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะนะพอลูกพอดีต้องเข้าโรงเรียนก็พ่อแม่ก็เลยช่วยปีนี้เดือนนี้น้อยมันอะไรต่างๆมันมีเหตุมีผลเรื่องของมันอยู่อ่ะ
1: ปีนึงก็2รอบฮะเทอม1เทอม2อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็1ไตรมาสหาหมอ1ครั้งโอ้โหแล้วปัจจุบันเอายามาทีนึงนะพี่ไพศาลเป็นกระสอบเลยฮะโอ้โหยังดีที่ระบบโรงพยาบาลตอนนี้คือสะดวกแล้วก็ไวนะครับ
0: ยิ่งถ้าได้สิทธิ์สวัสดิการเนี่ย
1: ครับ
0: เขาแจกยาเยอะเลยใช่ไหม
1: โอ้โหต้องเอาถุงผ้าใหญ่ๆไปอะครับเพราะต้องกิน3เดือนนะ
0: ที่มียาพวกไม่ใช่ยานะเป็นพวกอะไร วิตามินพวกเออะไรของอาหารเสริมอะไรต่างๆก็มีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อือ
1: นั่นแหละ
0: มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหมอบางทีพวกที่เขาขายโกงขายโกงขายของก็เอาพวกนี้มายัดให้หมอให้หมอช่วย
1: ครับช่วยปล่อยหน่อยฮะประมาณ
0: ช่วยปล่อยให้ถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมันมีเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเรื่องที่จะคุยกันลืมไปซะละ
1: อ้าวมีหลายประเด็นครับพี่เพศสารครับก็เอาประเด็นปปช.เตรียมที่จะ
0: เรื่องจะพูดถึงเรื่องซินเคอหยวน
1: อ๋อซินเคอหยวนที่ครบหลบล็อกให้แล้วเนี่ยใช่ไหม
0: ตกลงว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบให้เขากลับมาเดินเครื่องจับอ
1: ี
0: กครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: สรุปว่าอย่างนั้น
1: ครับก็หลังจากโดนสุดซอยไปใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สมัยคุณเอกนัทใช่ไหม
1: คุณเอกนัทนะฮะโดนทีมสุดซอยไปตอนนี้ทีมสุดซอยเขามาพลังงานแล้วครับแล้วก็มีลูกท็อปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็มีรายงานมาไงพี่เภสัชว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยฮะก็มีหนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการบอกว่าจากกรณีที่บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนกระทั่งเหลือการปรับปรุงข้อสุดท้ายก็คือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศต่อมาเมื่อบริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานแล้วก็ยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคมและได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศพบว่าค่าสารเจือปนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการครับจึงถือได้ว่าปัจจุบันเนี้ยซินเคยหยวนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะก็เลยนี่แหละครับมีคำสั่งนะฮะให้เขากลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
0: เดี๋ยวผมจะรอดูว่าประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงาน
1: ครับ
0: เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้นี่ก็พูดกันถึงว่าเราไปอนุญาตได้ยังไงก็ใช้เตาไอ้รุ่นที่มันก่อให้เกิดมลพิษ
1: เทคโนโลยี
0: ระบบไฟฟ้า
1: เทคโนโลยีเขาเอาของเทคโนโลยีเดิมมา
0: ซึ่งในเมืองจีนเขาห้ามไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยเอาเครื่องจักรย้ายฐานมาเมืองไทยของไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยโรงเหล็กไทยเขาไปเครื่องไฟฟ้าไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้นี่ยังมารุ่นโบราณเลย
1: ครับ
0: แต่ต้นทุนมันถูกอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นว่าเหล็กซิงเคอร์หยวนก็มาตีเหล็กไทย
1: ผู้ประ
0: กอบการไทยที่อยู่ก่อนกระจายกัน
1: โอ้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับ
0: เนี่ยก็อากลายเป็นว่าไอ้เครื่องนี้ตกลงก็ควบคุมได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เราตามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ดูแลเรื่องปัญหามลพิษจนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรวจวัดแล้วว่าไอ้การปล่อยปล่องควันเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ
1: ครับ
0: จึงถือได้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
1: ครับ
0: ก็เปิดดำเนินการได้ต่อไป
1: ครับก็ลงนามให้การรับรองโดยนางสาวอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายครับก็เดี๋ยวดูฮะชุมชนโดยรอบถ้าเกิดว่าเปิดดำเนินกิจการต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีข่าวคราวเรื่องของมลภาวะมลพิษอะไรอีกเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอ่ะต้องบอกอย่างนั้นฮะพี่เบสานครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนอื่น มีเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปปช.ชี้มูลเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ไทยรักไทยร่ำรวยผิดปกติ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: อ๋อท่านเสียไปแล้วนะ
0: ครับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
1: แต่เห็นบอกว่าปปช.เองเนี่ยจะสั่งบังคับเอาทรัพย์ในกองมรดกแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามอ่ะพี่ภิสาร
0: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม68ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: การบังคับเอาแต่ทรัพย์สินดังกล่าวจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป
1: ก็คดีไม่หยุดไม่อย่างนั้นนะฮะ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดนะครับ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งไปที่ศาลอะไรเรื่องดำเนินการก่อนใช่ไหมอ
1: ันนี้ต้องศาลนักการเมืองใช่ไหมฮะ
0: ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง
1: ครับ
0: นะฮะแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินตกหล่นไปพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอยู่รวม37ประมาณ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ37ล้าน 431,641.42 บาทนะฮะก็มีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีเทวฤทธิ์นิกรเทศ4บัญชีเป็นเงิน 31 ล้านกว่าบาทนะฮะมีเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้3รายการ2ล้าน5นะฮะรถยนต์ในชื่อเทวฤทธิ์3คันมูลค่า3ล้าน8นะฮะนั่นแหละครับที่ตกหล่นไปนะฮะก็ปปช.พิจารณาแล้วก็มีมติว่าคุณเทวฤทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฮะก็เป็นเงินที่มันเกินมาชี้แจงยังไม่ได้หรือไม่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ 37,431,641.42 บาทครับ
0: ก็ส่งให้อัยการ
1: ครับ
0: อัยการก็จะส่งฟ้องใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
1: ครับก็เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะฮะเมื่อ7พฤษภาคมอย่างที่พี่ไพศาลบอกกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับการบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายต่อฮะ
0: อ๋อครับก็คุณเทวฤทธิ์คุณเทวฤทธิ์นี่เกิด2517ก็อยู่ยังไม่มากนะ
1: 51 52ครับครับ
0: เกิด2517เป็นชาวบึงกาฬเคยเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยไทยรักไทยพลังประชาชนกิจสังคมชาติไทยพัฒนาอนาคตใหม่ด้วยนะ
1: โอ้ฮะ
0: อนาคตใหม่ปี 61-63 แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยป
1: ี
0: 64-68 ก็69นะที่เสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาโลดแล่น ที่เหลือนี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในวงการเมืองมาตลอดนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ6พฤษภาคม68เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายอดีตโฆษกพรรคกิจสังคมนะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน3สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายกี่สมัยไม่แน่ใจนะ
1: โอ้แต่ว่าแสดงว่าท่านเล่นการเมืองตั้งสมัยยังหนุ่มเลยนะครับเนี่ยว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยหลายพรรคการเมืองด้วยนะพี่ไพศาล
0: สสสมัครในแบบสัดส่วนนะ
1: ครับ
0: สัดส่วนสมัยไอ้รัฐธรรมนูญ40ใช่ไหม540 50เขาเรียกสัดส่วนใช่ไหม
1: ครับ
0: ปัจจุบันเขาเรียกบัญชีรายชื่อ
1: บัญชีรายชื่อฮะใช่ครับ
0: สก่อนเขาเรียกสัดส่วนเนี่ยครับเคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่งแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิกเป็นสสจังหวัดหนองคายพรรคไทยรักไทยนะป
1: ี
0: 2544ครั้งแรกปี50ลงสมัครแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่3สังกัดพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ยุบไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนไง
1: ครับ
0: และเมื่อยุบพลังประชาชนก็มาอยู่กับกิจสังคมกับนายสุวิทย์คุณกิตตินะฮะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนในการที่แยกจังหวัดมาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬที
1: ่
0: แยกจากหนองคาย
1: ครับ
0: เนื่องจากเป็นสสที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเลยก็ลงที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นคนที่ให้แยกจังหวัดเป็นคนที่มีบทบาทในการให้เคลื่อนไหวให้มีการแยกจังหวัด
1: ครับครับ
0: นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณเทวฤทธิ์นะครับ
1: ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวตัดทางเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตัวในการ50นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: เป็นบุคคลที่เขาถูกเปิดว่าเป็นอากงเจ้าของระบอบหรือระบบอากง
3: ครับ
4: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลวันนี้เปิดใจนะกับผู้สื่อข่าวเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติคุณต่อศักดิ์นะก็พูดถึงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ว่าบอกไม่มีอากงนะถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของระบบอากงไหมคุณต่อศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายดูแล
3: ครับ
4: ไม่ปฏิเสธนะ
3: โอ้นี่แสดงว่าไปคนคนละทีกับบรรดาอดีตผอ.เขตนะเนี่ย
4: จะฟ้องกันก็ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไปทำนองนั้น
3: ครับ
4: ก็ว่างั้นนะผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจหรือไม่อะไรเนี่ยอะไรนะเสียกำลังใจหรือไม
3: ่ครับ
4: คุณต่อศักดิ์

0: ว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวแล้วถามว่าออกมาพูดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองกันหรือไม่อ๋อหมายถึงว่าฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนะคุณต่อศักดิ์ก็บอกในช่วงการเมืองก็คงเป็นแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายถามถึงกรณีที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษคุณต่อศักดิ์เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาคงดูตามอายุเรามั้งพูดแบบขำๆนะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงว่าไม่มีเป็นวิธีของเขาผู้ว่าบอกให้เรานิ่งๆส่วนเรื่องกำลังใจนั้นแย่หน่อยแต่ว่าก็ช่างมันนี่คงเป็นรูปแบบการเมืองที่เรียนตรงๆว่าไม่คุ้นส่วนการกล่าวหาที่พุ่งเป้ามาที่ตัวคุณต่อศักดิ์มองว่าเหมือนเป็นการตีวัวกระทบคราดหรือไม่คุณต่อศักดิ์บอกว่าก็อาจจะใช่ผู้ว่าก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วท่านก็ตอบได้ดีมากส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวกันแสดงพลังนั้นคุณต่อศักดิ์บอกว่าก็เขาเขียนก็เขียนกันแบบนั้นผมจะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการ
1: ครับ
0: แล้วก็ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรมันจะมีอะไรล่ะระบบผู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นระบบผู้ว่านี่เขาคนเดียวเท่านั้น
1: ครับครับครับก็ที่เขารวมตัวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาพูดคุยเรื่องนี้แหละฮะ28มิถุนายนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเลือกสกก็ต้องมาเตรียมพร้อมมาทุกเขตอ่ะนะฮะก็ต้องมาคุยกัน
0: ประชุมกันประชุมกันเรื่องเตรียมพร้อม
1: นั่นแหละฮะแต่ว่าก็ถูกฝ่ายการเมืองก็เอาไปตีอีกเรื่องนึงไปเลยไงพี่ไพศาลนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณชัดชาติมหาเสียงแถวๆเนี่ยฮะเดินนายพระรามเก้าเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับกรณี
0: เรื่องการแต่งตั้ง20เขตนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต20เขต
1: ครับก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีกระแสข่าวเนี่ยครับ20เขตนัดรวมตัวประชุมกันภายหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เต้าไต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบอบอากงแล้วมีประเด็นเต้าไต่ด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาบอกแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำนะฮะก็เมื่อถามถึงกรณีคุณจิรยุห่วงทรัพย์บอกว่าอากงเนี่ยเป็นผู้สั่งการแล้วก็อ้างว่ามีผู้บันทึกคลิปเสียงขณะสั่งการนั้นไว้ด้วยนะฮะคุณชัดชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับตนย้ำว่าตนได้บอกมาตลอดว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องดังกล่าวเน้นย้ำว่าห้ามไปยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นประชาชนไปสั่งการอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้ามีผู้ถามย้ำประเด็นผอ.เขต20เขตรวมตัวแสดงพลังเนี่ยพี่เบสานฮะคุณชัดชาติก็บอกว่านะครับกรณีนี้นะครับจริงๆตอนนี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาพยายามจะย้ำฮะเขาประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือว่าจะไปรวมตัวกันจะไปฟงไปฟ้องแสดงพลังอะไรเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าผมถอยออกมาแล้วฮะถ้าตีความนะผมถอยออกมาแล้วเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งผอ.เขตได้ครับเขาเป็นราชการเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของราชการเขาครับย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งห้ามยุ่งห้ามไปสั่งการทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วนะฮะแล้วแต่เขาเลยเราก็เคารพเพราะผอ.เขตเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความคิดมีวิจารณญาณที่เขาจะทำได้ฮะถ้าเสียหายเขาจะจกร้องก็สิทธิ์ของเขาเลยครับพี่ไพศาลฮะ
0: ครับคุณทวิดาอดีตรองผู้ว่าเนี่ยอาจารย์ทวิดา
1: ครับ
0: กมลเวชก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันนะว่าการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแล้วถึงขั้นว่ามีการซื้อกัน4กิโลอะไรนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ต่อเขตเนี่ยคุณทวีดาบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผู้ร้องได้ร้องไปที่กพคก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครกพค.เป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นเป็นการร้องถึงเรื่องเกณฑ์ กล่าว

0: คือเวลาคัดเลือกจะมีเกณฑ์ผลงานดูค่าคะแนนจากผลงานที่ผ่านมามีเกณฑ์ของความหลากหลายมีเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผู้ร้องว่าเกณฑ์ไม่ค่อยชัดเจนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็พิจารณาแล้วเรียกคณะกรรมการสอบซึ่งเป็นชุดแยกต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับข้าราชการการเมืองโดยคณะกรรมการแต่ท่านก็ได้อธิบายหลักเกณฑ์ค่าคะแนนที่ตัวเองใช้เทียบซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยว่าเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายนั้นยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้จึงวินิจฉัยกลับมาให้ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไปพลางก่อนแล้วก็ให้จัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดทำเกณฑ์ให้ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ตกหล่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
1: ครับ
0: ตอนนั้นทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็สั่งการมาประมาณเดือนมีนาคมพอหลังผ่านช่วงสงกรานต์ทางคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกรรมการใหญ่ก็เรียกประชุมโดยมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มุกมิดทำเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทบทวนแล้วทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเราก็ปฏิบัติการทำทันทีแล้วให้ท่านปลัดกทม.ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายประจำจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดคัดเลือกกรรมการที่สอบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายประชุมร่วมกันจัดทำกระบวนการสอบใหม่จนกระทั่งได้รายชื่อที่ส่งให้อดีตผู้ว่านะคุณทวีดาก็บอกอย่างไรก็ดีก็ยังมีการร้องเรียนอีกครั้งว่าเราทำ17ชื่อเดิมเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าการร้องครั้งที่2นี่เป็นการร้องจาก17คนเนื่องจากพอเราถอยคำสั่งในภาษากทม.จะต้องใช้ตำแหน่งติดชอคือตำแหน่งที่ไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนดังนั้นเมื่อถอยเขากลับไปก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะต้องลดลงเขาจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นในเมื่อการคัดเลือกทำขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็เป็นการนำกลับเข้าไปในตำแหน่งเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในครั้งนั้นก็ร้องท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเนื่องจากเป็นคนเขียนคำสั่งทั้งในเรื่องการถอยและกลับเข้าไปใหม่หรือว่า re-instate นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อธิบายยืดยาวในกระบวนการต่างๆนะของการแต่งตั้งจำนวนที่เนี่ยที่มีการหยิบยกมาโจมตีชัดชาติอยู่ในขนาดนี้ครับ
1: ครับครับก็วันนี้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องฟังคุณชัดชาติฟังอากงใช่ไหมเขาตกลงเรียกขานกันอากงใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ก็เป็นที่รู้กันละวงในของทางอะไรกลุ่มของคุณชาชาเขาเรียกกัน
1: ครับครับฟังชี้แจงวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังคริสนะฮะเขาจะมีการแฉระบอบอากงมันซับซ้อนขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเลยผอ.เขตมาจากดำเนินคดีอะไรเขาเนี่ยเจอกันได้ในชั้นศาลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาเลยฮะพี่ไพศาล
0: ปิดท้ายกทม.วันนี้มี KPI โพลครั้งที่23นะ
1: ครับ
0: ผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติก็ยังนำอยู่เพียงแต่ผลสำรวจรอบนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งยังเปิดกว้าง
1: ครับ
0: แม้คุณชัชชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็คือยังไม่บอกว่ายังบอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้
1: 20%นะฮะ
0: ขณะเดียวกันความเป็นอิสระผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการที่ผู้สมัครสังกัดพรร
1: ค
0: สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นในระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนนสกเดิมยังชี้ว่าผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดียวครอบคลุมทั้งเมือง
1: ค
0: ือบอกว่าคะแนนอย่างกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยมันยังมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู
1: ่เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่วิสารครับตอนนี้19:01 นครับพักครู่เดียวครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcot News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับก็
1: เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องสนามกทมนะฮะผลโพออกมาของ KPI โพสถาบันพระปกเกล้านะคุณชัดชาติยังนำแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจมัน20กว่าย
0: ังสูง
1: อยู่นะ
0: ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเกมได้
1: ถ้าไปอิงกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณชัดชาติเนี่ยมันก็เกือบจะ 30% น่ะสู้คุณชัดชาติได้เลยนะครับนั่นแหละฮะจงชุ่งชิงกันต่อครับ
0: วันนี้นายกประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติ
1: ครับ
0: ตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50.9% มั่นใจทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: นายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยโฆษกก็บอกว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็รัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถสร้างผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้หลายด้าน
1: ครับ
0: ผลงานสำคัญก็คือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีลดลงกว่า 50.9%
1: ครับ
0: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ 513 ล้านบาทลดลงกว่า 63.2% รวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า 5.7 ล้านบาทยึดได้น้อยเงินสดเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วกันมันแปลงไปเป็น
1: คริปโตไปแล้ว
0: ต่างประเทศหมด
1: ใช่ครับ
0: และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1 68ถึง26พฤษภาคม69นะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกจำนวน5คณะนะเพื่อให้นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในฐานะประธานกรรมการ ก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ2อนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ3อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการเขาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจอยู่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับ
0: 4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะอันนี้ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานอนุกรรมการและ5ครับอนุกรรมการทบทวนกฎหมายนะก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
1: คุณรัฐพล
0: เท่ากับว่ายุติธรรมเป็น2อนุเป็นประธานอยู่2อนุ
1: ครับ
0: คุณเอกนิติคณะหนึ่งอนุหนึ่งคุณพลโทไตรลงผิวพันธ์ก็เรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็
1: คุณรุทธพลสองอนุเลย
0: แล้วก็คุณอะไรลูกคุณเนวิน
1: คุณชัยชนกครับ
0: อันนี้อนุหนึ่ง
1: ครับครับสายพวกสแกมเมอร์มันลดไปจริงนะพี่ไพศาล
0: ผมก็คิดว่าจะบอกว่าเป็นผลงานของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผลจากไอ้การสู้รบในความการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็การปิดด่านชายแดนเนี่ยมันทำให้มันบีบให้ภายในของธุรกิจพวกสแกมเมอร์ธุรกิจเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆมันต้องปรับรูปแบบ
1: มันขาดช่วงไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: มันต้องเคลื่อนย้ายม
1: ัน
0: ต้องปรับรูปแบบอะไรกันอย่างขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยรัฐบาลของมินนองหลายก็ต้องการที่จะเขาขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาต้องการสร้างผลงานอ่ะพูดง่าย
1: โอ้โหเขาเล่นไม่เหลือเลยนะฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องเอาใจจีน
1: ครับ
0: เอาใจนานาชาติต่างๆใช่ไหมเพื่อนบงเพื่อนบ้านอย่างไทย
1: ครับ
0: เขาก็ปราบหนักเลย
1: ครับ
0: แล้วอีกการหนึ่งเข้าใจว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันได้ไม่มากหรือละส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกของชนชาติ
1: กองกำลังน้อย
0: กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ได้ผลประโยชน
1: ์
0: เขาก็เลยถล่มหนักเลย
1: พอเห็น
0: มันก็ช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยลดทอนไปได้เยอะ
1: โอ้ความถี่หายไปได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ทำต่อยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่
0: เดี๋ยวจะกลับมาใหม่พอทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วนะ
1: ครับไอ้ตัวแม่เป้งมันยังอยู่ไงพี่ไพศาลเหมือนแค่หลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอสร้างรังใหม่แล้วรอสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองถามว่ายังหลอกกันอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสาวฮ่องกงพี่ไพศาลคิดดูสิครับถูกโทรศัพท์หลอกลวงด้วยจิตวิทยานะฮะจากทางสายเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายอย่างโน้นเข้าข่ายอย่างนี้นะฮะถ้าต้องให้เราตรวจสอบแสดงความจริงใจบินมาประเทศไทยให้บินมาบ้านเราครับแล้วก็หลอกเงินเอาผู้หลอกเงินจากผู้ปกครองก่อนว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อจะไปทำอะไรต่อเอามาสักล้านกว่าบาทก่อนชิมลางว่าคุณจริงใจกับเราไห
0: ม
1: อันนี้คือเราเป็นหน่วยสืบราชการลับเลยของเขาเนี่ยฮะทางจิตวิทยาเขาหลอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอมาเมืองไทยแล้วก็หลอกผู้ปกครองได้มาล้านกว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะฮะเขาเอาทำเป็นบัตรพาสปอร์ตปลอมเอกสารทุกอย่างปลอมหมดเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ในการเดินทางในประเทศไทยแล้วก็ให้มาพักอยู่คนเดียวในเมืองไทยครับไปซื้อเชือกมาไปซื้อสีมาไปซื้อลิปสติกมาเตรียมในการที่จะโทรหลอกผู้ปกครองอีกรอบหนึ่งว่าถูกลักพาตัวนะฮะแล้วจะขอเงินเป็นค่าไถ่อย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาไหวตัวทันเขาแจ้งตำรวจไทยไม่เกิน48ชั่วโมงเราไปช่วยเหลือเขาได้ครับสุดท้ายไปทางบอกว่าเนี่ยถูกหลอกจากการเข้ามาโทรอย่างเดียวนะพี่พิสารคิดดูสิฮะมันมีหลักจิตวิทยาอะไรอ่ะในการหลอกคนคนหนึ่งเดินทางข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเชือกมามัดมือตัวเองเอาสีมาทาตัวเองบอกว่าถูกจับเพราะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับขบวนการผิดกฎหมาย
0: อ่
1: ะโอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตอนเนี้ยก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาบ้านเราอ่ะพี่ไพศาลแต่โทรเนี่ยมันรู้มันโทรมาจากไหนจากบ้านเราหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เนี่ยครับ
0: ท้ายสุดได้รับความช่วยเหลือไหม
1: ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับ
0: จากทางไทยเนี่ยนะ
1: จากทางการไทยเราฮะและสิ่งสำคัญคือพอช่วยเสร็จเนี่ยนิดนึงฮะทางการไทยเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องโหมกระหน่ำเรื่องนี้เลยนะฮะว่าเรื่องเรามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไทยในการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าข่าวสื่อสารที่มันออกไปเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยอีกแล้วจะผ่าน

0: คุยเนี่ยเขาตั้งผู้แทนของเขาแล้ว2คนนะส่วนของเราอย่างแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวันนี้
1: เห็นคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคแล้วล่ะเราก็พอจะ
0: ครับ
1: พอจะมีลูกมีละมี2คนที่ที่เราเตรียมที่จะเป
0: ็
1: นมือกฎหมายนะที่จะใช
0: ้ครับครับในมุมของกัมพูชาเนี่ยโอ้เห็นเขาเป็นแต่งชาติทั้งหมดเลยนะครับที่เขาตั้งมาเนี่ย
1: ใช่
0: ทั้ง2คนนะ
1: ครับ
0: ครับคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยวันนี้นะฮะก็เชิญท่านบรรดาคณะทูตมา67คนกับ4องค์การระหว่างประเทศนะพี่ไพศาลมาแถลงข่าวชี้แจงนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026นะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกก็คือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศนะครับจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS ในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยเพราะใน20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าใดๆเลยครับซึ่งก่อนที่จะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็จะมีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ว่ากัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยฮะซึ่งมันต้องคุยทวิกันก่อนอันนี้คุณกระโดดข้ามไปอันครอสเลยเนี่ยนะฮะมันข้ามขั้นตอนครับโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่ามันมีสิขั้นตอนในการพูดคุยเนี่ยขอความจริงแจ้งของคุณก่อนคุณยังให้เราไม่ได้เลยนะฮะในช่วงท้ายของการแถลงของคุณเสียศักดิ์วันนี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยถูกลากเข้าสู่กระบวนการก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากนะเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนเราเข้าสู่อันคลอสมานานแล้วนะฮะกฎหมายทางทะเลเนี่ยกัมพูชาซะอีกเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับ
1: ครับชี้แจงคณะทูตานุทูตนะ
0: ครับ
1: วันนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
0: ครับ
1: ในวงเล็บกลุ่มธุรกิจพลังงานนะได้เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ซึ่งได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายคดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการขณะที่คำพิพากษาศาลฎีกาให้นายทักษิณชำระอากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1.76 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหา

0: ชน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการแถลงล่าสุดนะ
1: โอ้โห
0: ของทางรักษาการอธิบดีกรมสัมภาการสัมภากร
1: ครับก็คือว่าถ้าไม่มี17,000ต้องถูกฟ้องล้มละลายตอนนี้ไล่บี้อยู่อย่างนี้นะฮะ
0: ก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระได
1: ้ครับ
0: ครบถ้วนตามที่ถูกเรียกเก็บภาษี17,000เนี่ย17,000 ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือต้องฟ้องล้มละลายเอา
1: คุณทักษิณโดนไปกี่รอบแล้วนะพี่ไพศาลที่โดนลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วยุคคุณอภิสิทธิ์ที่มีส่วนต่างด้านภาษีนี่กี่หมื่นนะ30,000หรือ40,000 ล้านนะ
0: ประมาณ40,000 ล้าน
1: โอ้ฮะ
0: อันนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ก็คือการขายหุ้นชินคอร์ปตอนนั้นขายได้ประมาณ 7-8 หมื่นล้านใช่มั้ย
1: ครับ
0: ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องก็ร้องว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะว่าคุณทักษิณเข้าสู่วงการเมืองแล้วจะถือหุ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะศาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณคือเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็จึงให้หักในส่วนของหุ้นที่ราคาปัจจุบันเนี่ยที่ขายได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเอาไปลบด้วยมูลค่าหุ้นที่ขายจำนวนที่ขายเนี่ยณราคาวันที่คุณทักษิณจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือราคาหุ้นวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กับไอ้จำนวนหุ้นที่ขายเนี่ยไปนั้นน่ะเอามาคูณกัน
1: ครับ
0: ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอามาลบจากเงินที่คุณขายได้ก็ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างอยู่40,000 กว่าล้านยังไงมั้ง
1: 46,373 ล้านบาท
0: ยึดเข้ารัฐไปคุณทักษิณก็ได้ไปเท่ากับมูลค่าก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าศาลก็มองว่าคุณจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นของคุณแล้ว
1: ครับ
0: แต่เมื่อยังมันจะเป็นของคุณอยู
1: ่
0: ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยไอการที่อยู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้น
1: มันขึ้น
0: ขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรต่างๆที่จะทำให้หุ้นขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ฟังกันนะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยศาลก็เลยนะก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นเงินได้ที่มิชอบ
1: ครับโอ้โหทำมารวมไอ้ก้อนนี้
0: มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
1: ครับครับมารวมกับไอ้ก้อนนี้อีก17,000เนี่ยโอ้โหจะ70,000เลยนะครับเนี่ยครับ
0: อีก17,000ก็รวมเท่าไหร
1: ่46,000กับ17,000อะ
0: 60,000 กว่าล้าน
1: นะครับ
0: 60,000 กว่าล้าน
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47 ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณสิทธิชัยถามเข้ามาบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าครับที่ไม่จ่ายแล้วกรมสรรพากรจะฟ้องล้มละลายนะครับมันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วครับ
0: ใช่โดยขั้นตอนกระบวนการ
1: ครับ
0: จะช้าจะเร็วมันก็ถ้าสมมติคุณทักษิณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องล้มละลาย
1: ครับ
0: ครับ
1: ตัวคุณทักษิณเองเนี่ยกระแสข่าวซึ่งเดี๋ยวรอดูเขาได้ใบบริสุทธิ์นะพี่เพศาลแล้วก็จะมีขั้นตอนการ ให้
0: รัฐมนตรีบอกจะตั้งกรรมการภายใน
1: ครับ
0: เนี่ยวัน2วันนี้ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณแล้วก็ผู้ที่ได้รับอภัยโทษทั้งหลายก็คงจะได้ใบบริสุทธิ์ภายในเดือนนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: มิถุนายนนี้ครับ
1: ครับแล้วก็จะถอดกำไร EM นะฮะก็ใช้เวลาไม่นาน
0: ก็ต้องนำใบบริสุทธิ์ไปถอดกำไร EM
1: ครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงคุณทักษิณด้วยบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยเลยหลังได้รับอภัยโทษนะฮะก็การถอดกำไร EM เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ห่วงนะฮะท่านนายกอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นะกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับในเรื่องของการทำงานร่วมรัฐบาลกันอยู่ในส่วนนี้เชื่อว่านะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงเนี่ยนายกว่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาเนี่ยตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อครับเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลฟังก็คือพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีมติภูมิใจไทยถอนชื่อนะออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเพื่อไทยด้วยนะพี่ไพศาลบอกว่าทุกอย่างหารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมครับ
0: หวานแหววเลยนะ
1: ครับหวานแหววซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีเสน่ห์ตรงนี้คุณอนุทินครับ
0: ก็โดยทางการเมืองก็ถือว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินก็ถือไพ่เหนือคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ณนาทีนี้นะ
1: ครับ
0: คุณทักษิณจะทำเหมือนกับตอนที่รัฐบาลมีนายกชื่อเศรษฐาหรือว่าต่อมาเป็น
1: แพทองธาร
0: คุณแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวตัวเองคงไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
1: ครับ
0: แต่นาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยคะแนนเท่า190
1: 192กับเกือบจะ200
0: เพื่อไทยต่ำ100ไปแล้วเหลือ70บาทเสียง74เสียงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ไอวางมือทางการเมืองก็ไม่วางมือแต่ก็ต้องเล่นให้สมบทบาทกับที่เป็นพระรองอ่ะ
1: ครับ
0: นักข่าวไปถามว่าอะไรเนี่ยก็ถามแบบอย่างเชิงมากกว่า
1: ครับ
0: ก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณจะมาครอบงงครอบงำอะไร
1: ตอนนี้ผมต้องเล่นบทพระรองอย่างเดียว
0: แกน่าจะต้องเก็บตัวเงียบไป
1: ครับ
0: นานทีเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ออกมาก็เป็นพระรองเขาอ่ะ
1: จะมันจะสายฉายแสงยังไงฮะเขา200กว่าเขาเป็นแกนนำคร
0: ับ ใช่ใช่
1: ครับ
0: คุมเกมอะไรก็แทบจะไม่ได้เลย
1: ก็ร่างรัฐธรรมนูญยังต้องถอน
0: ร่างรัฐธรรมนูญก็ใช่ก็ต้องแล้วแต่ภูมิใจไทยเนาะ
1: ครับ
0: เขาว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น
1: นะครับใช่ฮะ
0: ไปหือไปอือก็ไม่มีประโยชน
1: ์ครับ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็คุณยศชนันเขาก็เดินได้ดีนะ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: คะแนนนิยมอ่ะพี่เบสาน
0: คุณอะไรคุณอนุทินเขาก็วางตัวให้เกียรติกับคุณยศชนันได้ค่อนข้าง
1: ก็ดีเลยครับ
0: ได้ค่อนข้างดี
1: ก็ผลสำรวจออกมาคะแนนนิยมของรัฐมนตรีทั้งฝ่ายซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณอนุทินมาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแต่อันดับสองมาเป็นคุณยศชนันนะครับส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยอันดับหนึ่งมาเป็นคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะครับในการแสดงบทบาทฝ่ายค้านได้ดีกว่าคุณเท้งนะครับ
0: ครับก็เราก็พูดแทนไม่ได้นะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณจะไปฝืนในภาพใหญ่ของการเมืองคงก็จะยิ่งพังหนักขึ้นไป
1: ครับ
0: แค่นี้เฉพาะ อธิบดีรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรเขาคงจะออกมาเป็นระยะระยะ
1: ครับ
0: ไอ้ข่าวเรื่องยึดสัตว์ไอ้เรื่องภาษีคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันต้องมีความคืบหน้าไง
1: ก็ก่อนหน้าน
0: ี้อะไรนะคุณแจ็คอะไรที่เขาวัชราเพชรทองอ
1: ่
0: ะ
1: ครับครับก็ถามอยู่เรื่อยๆใช่ครับ
0: เรื่อยๆเขาบอกก็จี้ตลอดครับ
1: ก็เชื่อว่าท่านอธิบดีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากตอบคำถามนี้ฮะแม้ก่อนหน้านี้ตัวท่านอธิบดีเองก็ลาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับส่วนพรรคสรรพากรเนี่ยฮะ
0: คุณกุลยาลาออกไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็จังหวะพอดี
1: อ
0: ่ะก็ไม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
1: ครับครับครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
1: ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิพี่เบสารถ้าเราเรียกเงินจากคุณทักษิณ 17,000 ล้านไม่ได้เนี่ยมันมีอายุมันไม่ว่าเรียกไม่ได้แล้วมันจะต้องยังไงต่อเนี่ยฮะ
0: ผมไม่ทราบเลยคดีถึงที่สุดแล้วในการบังคับ
1: จะต้องตามบังคับคดียังไงอะครับ
0: มันต้องเป็นแต่เป็นเรื่องของการบังคับคดีนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยที่โดยขั้นตอนก็คือถ้าเรียกให้มาชำระแล้วก็ไม่ชำระอยู่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ไปตรวจทรัพย์สินยึดอายัดก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สำรวจบัญชีในธนาคารก็ไม่มีชื่อทรัพย์สินเลยเงี้ย
1: โอ้โหถ้าไม่มีอย่างนั้นมีโอกาส
0: ไม่รู้จะไปอายัดอะไรยังไงได้ก็ต้องฟ้องล้มละลายไป
1: หรืองั้นลักษณะนั้นเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการเลยหรือเปล่าฮะ
0: ไม่รู้ทักษิณจะกล้ามาสมัครหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้ามาสมัครก็อาจจะติดอ่ะพอตรวจสอบแล้วไม่
1: มีอะไรเลยใช่ไหมฮะครับ
0: ครับรถอะไรนั้นไมบัตรก็ไม่รู้ชื่อใคร
1: ครับครับ
0: บ้านจันสองล่าก็ไม่รู้ชื่อใคร
1: ครับ
0: คร
1: ับ นะฮะคือมันมีช่องว่างมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอครับ
0: ใช่แล้วคนที่อะไรนะทำหน้าที่รักษาก็ไม่รู้ว่ากินเงินเดือนไหน
1: ครับครับ
0: ไม่รู้เงินคุณทักษิณคงไม่มีอ่ะ
1: ครับก็เนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของอุ้งอิงเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครไปเซ็นว่าเป็นผู้ดูแลท่านนี้นะออกมาไม่ได้นะในการพักโทษเนี่ยครับ
0: อุ้งอิงยื่นภาษีหักลดหย่อนให้คุณทักษิณของนะเลี้ยงดู 30,000
1: ครับแต่ครับได้เลี้ยง 30,000 นะนะฮะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุดแท้ครับ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: มหานคร News 10ข่าวเด่น
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
1: 19นาฬิกา31นาทีนะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ5มิถุนายนนะครับ2569ท่านทางคุณผู้ฟังทุกท่านในเพจ Facebook นะครับหรือว่าใครที่ยังอยู่บนรถบนท้องถนนวันนี้นะครับค่อยๆไปกันเนาะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครค้าใครขายอยู่พรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม
2: ่
1: นะครับช่วงนี้จะขายดีนะพี่นะเพราะว่า
2: โครงการใช่ไหม
1: คนน่าจะจับจ่ายกันแบบง่ายขึ้นอ่ะ
2: ผมยังรู้สึกเลยวันนี้ไม่ได้ไปสแกนเลยมันขันๆเนาะไม่ได้ใช้เงินหลวงเลย
1: แล้วเมื่อก่อนซื้อสับปะรดกินถุงเดียว ช่วงนี้ก็แถมมะม่วงด้วย อะไรอย่างเงี้ยพอจะซื้อกันมากขึ้น
2: ครับ
1: นะครับ
2: มีพี่ FC ทักมาส่วนตัวบอกว่าฟังอยู่บนแท็กซี่ดิฝันใจแท็กซี่นะ
1: อ้าวครับผม
2: ท่านแท็กซี่ทุกท่านนะรวมถึงผู้โดยสารด้วย
1: ครับพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทนะครับข่าวจุกๆยาวไปนะครับ1ชั่วโมงแล้วพี่1ชั่วโมงพักก่อนอ
2: ยาก นั่งนับจริงๆครบ20มั้ย
1: ช้างดูเวลาข้ามนะจาก4ไป1ได้เลยนะอันดับ4แล้วก็พอจบปุ๊บเป็นอันดับ1ได้เลยถ้าเวลาหมดนะเราเนียนอยู่แล้วเราสายเนียนนะเออเดี๋ยวคุณผู้ฟังรู้นะนะก็เนี่ยนอกเรื่องกันอย่างเง
2: ี้ยโม้กับหัวเราะไป
1: นะครับทักทายทุกท่านนะมาๆๆอีกครึ่งชั่วโมงลุย
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันโดมันต้องกังวลมาเรื่องของที่เขาจะมาพิจารณาเอาคืนพวกลูกที่ไม่กตัญญูจริงพวกลูกกตัญญูทิพย์กตัญญูเทียมกตัญญูกมลอ
1: ครับผม
2: สารพัดไม่กตัญญูเนี่ยคุณผู้ฟังฮะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของเธอถึงกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อท่านเนี่ยนะจะไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะอุปการีได้ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วบอกว่าทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อกับแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูลูกอกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการบุปการีเนี่ย 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างถูกไหมถ้า 100,000 คุณเอาไปเลยลงโทษเลยแต่นี่คุณแค่ 30,000
1: นี่แหละนะ
2: ต้องไม่ต้องกังวลนี่
1: ต้องกังวลนะเพราะผมบอกว่าท่านยิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันโหมเหมือนเมาหมัดแล้วตอนนี้ทัวร์เลยไปลงเลยอ่ะว่าไปมาอะไรเนี่ยอยู่ๆนะฮะกลายจะมาเป็นคนโกงภาษีได้ไงเนี่ยนะครับ
2: แล้วถ้าสมมติใคร
1: คือมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะไม่รู้นะมันเหมือนโกงภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
2: เอามารวมกันได้ไง
1: ครับผม
2: แล้วสมมุติถ้าใครไม่โกงทำตัวดีมีโบนัสไหมจะร้องหา
1: ก็ดูแลพ่อไปรัฐบาลบอกดูแลพ่อแม่ไป
2: เหมือนเดิม
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: มาดูเหตุการณ์ที่สงขลากันดีกว่านะครับพระอยู่ในวัดก็เปรียบเหมือนเราอยู่ในบ้านนะ อยู่ในกุฏิเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยที่สุดนะฮะปรากฏว่าจู่ๆถูกคนร้ายบุกมาแทงมรณภาพเลยนะครับคากุฏิเลยฮะตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายนี้เองนะฮะที่ระโนดจังหวัดสงขลานะครับตำรวจนะครับสภ.ระโนดพร้อมผอ.เข้าไปเก็บหลักฐานนะฮะภายในวัดจากนะครับอยู่ที่หมู่6นะตำบลระโนดนะฮะที่เกิดเหตุบริเวณกุฏิเลยครับพบร่างพระครูสมุนันอายุ56ปีนะครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสมรณะในสภาพที่ถูกมีดฟันเข้าที่คาง1แผลแล้วก็แทงเข้าที่หน้าอก3แผล
2: ครับ
1: นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับ โอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะฮะคือวัดเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วพี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินถ้าต้องการทรัพย์สินนี่ยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าพระนี่จะไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวอะไรหรอกครับนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: วันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับสาวลาวติดตั้งเนี่ยฮะFast Base Station ในรถยนต์ส่ง SMS ปลอมแอบอ้าง AIS ยังมีอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะถึงว่าบางคนได้ข้อความเนี่ยแล้วก็คิดว่ามาจากหน่วยงานที่ถูกต้องเขียนมาจากค่ายมือถือหรือมาจากธนาคารแต่หารู้ไหมฮะมันเป็นมาจากเครื่องนี้ฮะมียุคหนึ่งตำรวจเขาเรียกว่าเครื่องปลากระเบนมันจะส่งข้อความมาซึ่งเครื่องนี้

0: จะส่งข้อความมาซึ่งเครื่องนี้เขาเรียก Fault Base Station คือสถานีเคลื่อนที
1: ่
0: ในการส่งสัญญาณซึ่งปกติเขาจะใช้ในช่วงของภาวะสงครามภาวะอุทกภาวะภัยพิบัติอะดุ้งเพราะว่ามันเป็นสถานีฐานปลอมเนี่ยจำนวนมากก็วันที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ AIS แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับข้อความ SMS แอบอ้างเป็น AISโดยมีข้อความเชิญชวนรับรางวัลพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่ข้อความจริงที่ส่งจากระบบเครือข่ายของ AIS ไม่ใช่ของจริงตำรวจชุดจับกุมก็เลยร่วมกับวิศวกรของ AIS เนี่ยน้องดงคุณผู้ฟังครับไปตรวจสอบทางเทคนิคจนพบสัญญาณผิดปกติจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่จำลองกระจายสัญญาณอยู่ในพื้นที่บริเวณซอยบางกระดี่28แถวๆบางขุนเทียนเขาไปจับตรงนั้นใกล้ก่อนนะเจอจุดกระทั่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะตำรวจเขาก็ติดตามไอ้เจ้าสัญญาณนี้มันตามง่ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราอยู่ในรัศมีมันเนี่ยเราก็จะได้รับข้อความจากมันสมมติถ้าเรารู้ว่าเราเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งในมือถือเราแล้วได้รับข้อความที่มันปลอมมาเนี่ยส่งข้อความปลอมให้กดลิงก์เนี่ยมันในมือถือตำรวจเขาก็ตามมันจนมันก็ส่งอยู่เรื่อยๆแสดงว่าอยู่ใกล้เดี๋ยวตรงไหนล่ะคันไหนล่ะที่เอาเครื่องนี้ใส่รถไว้นะก็ตำรวจไปจอดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายพอตรวจสอบในรถก็พบอุปกรณ์โทรคมนาคมนี่นะฮะก็เลยจับกลุ่มนางสาวคนสวรรค์พระวิเศษด้งดูชื่อเป็นคนก็สวรรค์เป็นพระก็วิเศษ
1: คนสวรรค
0: ์พระวิเศษเธอเป็นคนลาวฮะอายุ27ปีคนสวรรค์พระวิเศษ
1: คร
0: ับ ก็เธอก็สารภาพแล้วเพราะมันของกาขนังคาเขาอะเนาะเขาตำรวจก็เตือนบอกว่าปัจจุบันในมิจฉาชีพมันจะใช้ไอ้เครื่องแบบนี้แหละฮะในการส่งข้อความไปหลอกลวงให้เรากดลิงก์พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลอกเอาเงินจากบัญชีเราดูดเงินดูดยังไงเพราะว่ามันจะไปเขาเรียกว่าไปรีโมทโทรศัพท์เราให้เราไม่สามารถทำอะไรหน้าจอได้แต่หลังบ้านเนี่ยในโทรศัพท์เราระหว่างที่เราเห็นว่าจอดำๆเนี่ยมันก็ไปเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินเราออกจากบัญชีต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะได้รับข้อความจากไหนอย่างไรเนี่ยก็อยากกดลิงก์เข้าไปอย่างเด็ดขาดย้ำตรงนั้น
1: อืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อย่างนี้สิน่าเห็นใจเรื่องสแกนบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยยังไม่ได้นะครับเข้าระบบไปแล้วยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะอะไรคุณยายนะครับน้อยใจในชีวิตหลังป่วยเป็นมะเร็งต้องโกนผมทำคีโมพอโกนผมปุ๊บช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเปิดให้ลงยืนยันตัวตนนะครับแกสแกนบัตรคนจนไม่ได้อันนี้คือมีอยู่แล้วขออภัยคืออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ยืนยันตัวตนคงแค่กดอะเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาคือแกเอาไปใช้ไม่ได้คือมีบัตรเงินเข้ามาเนี่ยจะเอาไปสแกนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ผ่านสักร้านเลยเพราะว่าไม่มีผมตอนสแกน
0: อ
1: ะมีผมไงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยืนยันตัวตนไว้เนี่ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ไงตอนนี้พอโกนผมทิ้งนี่แกเป็นมะเร็งจะเอา300ไปใช้เนี่ย
0: น่าสงสารจัง
1: ใช้ไม่ได้ไม่มีร้านไหนผ่านเลยสักร้านเลยนะแกก็เลยนะน้อยอกน้อยใจนะครับว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีแกขอวิกสักอันได้ไหมถ้าใส่วิกปุ๊บเนี่ย
0: มันจะได้ใช่ไหม
1: ระบบมันน่าจะอ่านออกแล้วว่าเป็นคนเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับนะนี่ฮะเสียงสะท้อนนะโอ้คุณยายนะครับอยากจะใช้เงิน300เนี่ยใช้ไม่ได้คุณยายอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ค่ะ
1: นะเห็นบอกว่ามีคนใจดีแล้วนะครับนำวิกนะครับนำวิกไปมอบให้คุณยายร้องไห้เลยคุณยายร้องไห้เลยนะฮะใครมีวิกหรือผมปลอมเนี่ยมาเอามาให้ยายน้อยนี่ยายว่างั้นนะตอนนี้คุณยายก็สามารถที่จะสแกนนะครับใช้เงิน300บาทในการซื้อข้าวซื้อของได้แล้ว
0: คร
1: ับ คุณยายลืมไปกดยืนยันตัวตนนะรับสิทธิ์ต่อนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คุณฟังฮะมาดูผลงานของสื่อปทุมวันกันบ้างเขาไปจับกลุ่มสาวใหญ่สาวใหญ่ด้ง
1: ครับผม
0: 56ปีถือว่าสาวใหญ่ไหมอ่ะได้อยู่นะ
1: อ
0: นุโลมได้แต่บางที49บอกสาวใหญ่เขาประท้วงกันนะคุณผู้ฟัง
1: ยังไม่ยอมใช่ไหม
0: ไม่ยอมรับคำดีนะอายุ49บอกสาวใหญ่คือ

0: ก็เขาไปลักทรัพย์ไปฉกไอโฟนแล้วก็วิธีการขโมยเนี่ยก็เขาบอกว่าทําแบบเนียนๆคุณฟังลองดูนะแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะครับก็เขาไปจับกลุ่มตัวนี่ฮะจากการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ไปรวบตัวนางสาวธัญฑรอายุ56ปีได้ที่บ้านพักในซอย3วา21เขตคลอง3วาจับเธอเนี่ยตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วสืบเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับนะแล้วก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะโดยการมอมหน้าเขาใช้คำนี้นะมอมหน้าหรือกระทําด้วยการใดๆเพื่อให้เห็นหน้าหรือจําหน้าไม่ได้อ๋อก็ใช้คํานี้นะกฎหมายมอมหน้าปรากฏตัวในพื้นที่ของย่านคลองสามวาคือพลเมืองดีเขาก็มาแจ้งซึ่งพฤติการของเธอเนี่ยคือจะไปยืนอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์ก่อนทำทีเป็นสนใจมือถือซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีมือถือส่งมาลงที่หน้าร้านพอดีบนหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีมือถือวางอยู่หลายเครื่องนะเธอก็อาศัยช่วงพนักงานกำลังยุ่งกับการเช็คสต็อกของก็เลยหยิบ iPhone 15แล้วเดินออกไปอย่างเนียนเจ้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าเธอเป็นผู้ต้องหาตามรูปพรรณสันฐานที่รับแจ้งความเอาไว้ก็เลยจับกลุ่มตัวเออก็ให้การยอมรับนะเธอก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับตามหมายจับเออแล้วก็ไม่เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาก่อนจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินในครอบครองเจ้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นมือถือ iPhone 15เออแล้วก็สีน้ำเงินนะความจุ128กิกะไบต์ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้นี่อาศัยลูกเนียนนะคุณผู้ฟังไปทำทีเหมือนอยากจะซื้อแล้วก็ไม่ทันซื้อพอของเขามาลงหน้าร้านก็ฉกของเขาออกมาเนียนๆอย่างนั้นเลยครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: อันดับ5ไปชมสาวระยองกันหน่อยนะครับต้องชมทำดีต้องชื่นชมออกสื่อกันไปเลยนะฮะเก็บเงินหมื่นคืนเจ้าของได้นะครับโอ้โหพลเมืองดีน้ำใจงามนะฮะเป็นสาวใหญ่อยู่ที่สาวใหญ่ก็
8: อายุเท่าไหร่ดูอายุ
7: โอ้ตายไม่ได้นะครับ
8: เรียกคุณพี่ก็พอไหม
7: เรียกคุณพี่ก็พอนี่ฮะเก็บเงินคืนนะครับเก็บเงินคืนได้นะครับขี่รถจักรยานยนต์นะกลับจากส่งข้าวให้กับสามีที่เป็นรปภ.ระหว่างทางเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่โอ้เงินเป็นปึกเป็นหมื่นนะเป็นเราสองคนก็คืนเหมือนกันคืน
8: เออลายแล้วก่อนคืนเนี่ย
7: คิดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้นะครับตัวผู้เสียหายที่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับคุณสุภาวดีนะก็เดินทางเข้าพบกับร้อยเวรที่สภ.เมืองระยองนะครับเพื่อรับมอบกระเป๋าตังค์ในนั้นมีเงินอยู่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็บัตรเบิดเต็มนะฮะเต็มกระเป๋าเลยเธอเนี่ยเปิดเผยด้วยรอยยิ้มนะครับนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็จะไปทำบุญนะครับระหว่างทางเนี่ยนะโอ้นะทำกระเป๋าตังค์ตกอยู่นะฮะเธอบอกว่าคนที่เก็บได้นะคนที่เก็บได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยเคยทำของหายมาก่อน
8: เขาหกเข้าใจสิ
7: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยได้กระเป๋าคืนแต่เงินหายเกลี้ยงนะครับเขาก็เลยเข้าใจหัวอกเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ก็เลยนะส่งมอบของคืนให้นะครับนี้ช่วยกันงี้ได้ดีนะสังคมก็ได้หน้าอยู่นะพี่นะ
8: ใช่
7: นะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: มาดูข่าวนี้นะครับเพิ่งขึ้นออนไลน์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานซึ่งคุณรัชดาเนี่ยเธอบอกว่าจากการหารือกันในที่ประชุมแล้วก็ถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะก็คุยกันอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตัวเฉพาะเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้หลายด้านถือว่างั้นนะผลงานสำคัญคือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 34,478 คดีลดลงเหลือแค่ 16,920 คดีลดลงกว่าครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเดิมเนี่ยประมาณ 2,224 ล้านบาทตอนนี้เหลือ513ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับโอ้คุณผู้ฟังแต่ว่าก็สัมผัสได้จริงๆนะว่าผมเองก็ไม่มีคอลเซ็นเตอร์โทรหามานานเป็นเดือนๆแล้วด้งมีไหม
7: ไม่มีเหมือนกัน
8: แล้วคุณผู้ฟังมันหายไปจริงๆนะก ก็ถือว่าก็น่าจะเป็นผลดีเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการจริงใจจริงจังในการที่จะปราบปรามเออก็ถือว่าได้ผลคุณผู้ฟังส่งข่าวเข้ามาบ้างว่าใครยังได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่มันยังมีเนี่ยอย่างรูปแบบที่เราเล่ากันไปมาช่วยแล้วว่ามันใช้ฟอร์เบสสเตชันส่งเรื่องของการกดลิงก์แต่การโทรมาเป็นสาย1สาย2สาย3มารอเนี่ยไม่มีลดลงมาก
7: ครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
7: ที่ลพบุรีนะครับวันนี้เขาตีเส้น37จุดตัดขออภัย39จุดตัดทางรถไฟนะครับเอาให้ชัดเลยนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาจอดขวางทางรถไฟกันนะครับก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่อโศกนะครับคนลพบุรีก็ตื่นตัวพอสมควรนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลพบุรีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับมาร่วมประชุมกันนะฮะที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับให้ตีเส้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะฮะทั้ง39จุดเป็นการเร่งด่วนตีเส้นทะแยงสีเหลืองนะให้เห็นชัดชาวบ้านเนี่ยเวลาขับมาพอติ้งติ้งติ้งปึ๊บท่านต้องหยุดก่อนเส้นเหลืองเลยจะมาอ้างว่าไม่เห็นไม่ได
8: ้
7: นะครับนี่นะเพื่อความปลอดภัยนะก็อย่างที่อโศกเนี่ยเห็นใช้จราจร1นายละยืนตลอดจับจริงเลย
8: คร
7: ับใครที่แบบฝ่าหรือมาขวางเนี่ยจับปรับไปเลยนี่ฮะใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ2
8: คุณฟังฮะอันดับ2วันนี้ท่านนายกหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ายังไม่ได้เจอกันและอย่างที่เคยบอกคือแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีจะถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคุณอนุทินก็ย้ำว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าในอนาคตจะเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่ท่านนายกหนูก็บอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงคุณนิธิก็บอกว่าถ้าถามตัวท่านเนี่ยหมายถึงตัวท่านนายกเนี่ยตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อเมื่อถามว่ากังวลว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลครับคนในครม.เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นนี่ท่านนายกตอบและไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังคือประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมส่วนที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่คุณทินก็บอกว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผมจะต่อยหน่อยนักข่าวเลยทันมีปัญหาหยอกๆนะครับ
7: ครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ1
7: เอาอันดับ1มีเรื่องเตือนภัยกันนะครับนะ
8: วันนี้เราจบอันดับ1
7: เราจบวันนี้ถึงวันนี้ถึงพี่ช้างไม่ได้ข้ามนะไม่ได้ใช้สูตรข้ามนะพี่ช้างบอกเปิดตามคิวเลยครับ
8: ฟ
7: ัง
8: งวยงง
7: นะครับอ่ะที่มหาสารคามนะฮะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับวันนี้รถไถนานะครับเอารถไถนาไปเติมลม
8: เอ
7: ารถไถนา
8: เอารถแท็กเตอร์เหรอ
7: เออนะครับก็ไปเติมลมปกติ
8: แล้วตอนแรกนึกรถไถนาปกติมันเป็นซี่เหล็กนี่นะเติมลมตรงไหน
7: เออเป็นรถยังไงพี่เดี๋ยวก่อนนะ
8: รถไถนา
7: เขาบอกว่ายางรถไถนาระเบิด
8: เออก็คงจะมีแหละ
7: ครับพอไปจอดเติมลมอยู่ก็ปกตินะเขาคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่าระหว่างเติมเนี่ยมันระเบิดตู้มขึ้นมานะครับเสียชีวิตเลยนะแรงดันของมันอ่ะอัดมานะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็รีบไปทำการช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับชื่อว่าคุณลุงกลั่นศรีเจริญนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่หมดสตินะครับอยู่ใกล้กับล้อรถไถนาที่ได้รับความเสียหายโดนแรงระเบิดอัดเข้าไปที่ร่างตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับแต่สุดท้ายโอ้คุณลุงได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทกเขาบอกมีภาวะลมรั่วในช่องปอดกระดูกใช่กระดูกแขนขาหักแสดงว่ามันลอยนะตัวลอยเลยนะ
8: แต่นะแรงกระแทกของลมนะ
7: โอ้เนี่ยฮะโอ้ไปเติมลมเองนี่ก็อันตรายนะยิ่งเป็นล้อใหญ่ๆรถใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
8: แสดงว่ายางหมดสภาพเนาะ
7: เป็นไปได้นะครับพี่นะก็คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นอสม.เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตกำลังก้มลงไปเติมลมยางรถไถอยู่เพียงลำพังใต้ถุนบ้านแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงบึ้มสนั่นขึ้นนะฮะล้อรถกระเด็นไปทางหนึ่งนะครับร่างกระเด็นไปอีกทางหนึ่ง
8: รถไถอย่างเงี้ยมันเป็นยางใหญ่คือแทร
7: กเ
8: ตอร์แรงอัดมาก
7: ครับผมนะฮะโอ้ตัวคุณลุงเนี่ยจริงๆเป็นช่างซ่อมรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชี่ยวชาญและแค่เติมลมนี่สบายมากนี่แหละนะ
8: คือลุงคงรู้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิด
7: ไม่คิดว่าจะระเบิด
8: เมื่อวานก็ไม่คิดว่าจะเกิดเติมลมวันนี้ก็ไม่คิดพรุ่งนี้ก็ไม่คิดเออมันจะเกิดแล้ว
7: ครับผม
8: บางทีมันไม่ปลอดภัยแล้วไง
7: ใช่อ่ะก็นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเราก็พี่ๆน้องๆนะครับเกษตรกรเรากันก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์นะก่อนที่จะใช้ให้ดีนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับฝากเอาไว
8: ้เออมีเวลาสัก 3-40 วินาทีโด่งดูข้อความจากคุณผู้ฟังนิดนึง
7: พี่หนูวานบอกแชร์ให้แล้ว
8: ขอบคุณมากครับ
7: พี่ทองคำสาวระยองนิสัยดีมากๆเลยฮิ
8: มีทุเรียนมาที่บ้าน
7: ครับสวัสดีพี่เซนเด็กนครนนท์นะครับพี่ณรงค์วุฒิ
8: คร
7: ับ นะครับพี่วันชัยนะครับพี่ศศิมาด้วยนะครับ พี่บอยสวัสดีครับพี่ดีเจบอย
8: สวัสดีครับใครเอ่ยเนี่ย
7: นะฮะพี่ทองคำนี่แหละพี่ทองคำ
8: สวัสดีครับ
7: นะครับรับฟังทางวิทยุนะครับพี่ขายบ้านสวนนะ
8: คร
7: ับขอบคุณมาก
8: ครบเนาะ
7: โอ้นี่พี่มาลัยบอกชอบค่ะนอกเรื่องเนี่ย
8: นอกเรื่องเนี่ยชอบค่ะ
7: ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่อาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: มหานครโรคทิพ
5: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
13: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
14: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปูละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิริ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: แหมก็ถ้าไม่เห็นแบบข้อความของชาวคณะนะครับมันก็เงาเงานะครับว้าเวนะครับแต่พอเห็นชาวคณะมารวมสติ๊กเกอร์นะครับมาพูดคุยกันนะครับมันก็ชื่นใจนะครับผมวันนี้จัดไปเลยสวยๆพลิ้วๆนะครับ3เพลงลูกพี่นะครับผมมีอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับพี่ไผ่พงศธรนะมีจงเก็บใจรอนะครับพี่ดำรงวงกลมนะครับเอ้ยวงทองนะครับผมแล้วก็มีวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: อ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทรายคนงาม1วันนะฮะชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับนะและที่สำคัญครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันศุกร์ที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่ๆหลายคนไม่ต้องทำงานนะครับก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะฮะวันนี้ผมไปดูกรมอุตุมานะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 60% นะครับแล้วก็อากาศนี่เย็นสุดนะครับ26องศานะครับโอ้ดีดีนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ชมดาวนะครับบรรยากาศเย็นๆเขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานหนักใช่ไหมครับมันก็ต้องมีช่วงผ่อนคลายนะครับฟังเพลงสวยๆพลิ้วๆแล้วก็ง่วงก็นอนไปเลยนะครับผมนะฮะก็แต่ถ้านอนเร็วเนี่ยพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้เฮียมาเต็มมากเลยนะครับวันนี้เฮียมาในนามของพระเอกหมีลำครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกับชาวคณะนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่เพิ่ง2ทุ่มกว่านะครับถ้าแม่นอนตอนนี้2ทุ่มแม่ไปตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกทีตี2เลยนะครับโอ้โหนี่ตาสว่างยันเช้าแม่ก็มาเล่นกับเฮียก่อนนะฮะก็มาขอเพลงลูกๆได้เลยนะครับจะบ้านไหนด้อมไหนเนี่ยเราดูแลหมดเลยนะครับแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาทักทายกันนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับนะถ้ามือไม่ว่างไม่เป็นไรนะลูกพี่ขับรถไปนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับผมนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับนะตอนนี้มีพี่สุรัตน์มาแล้วนะครับมีพี่ปรีดานะครับมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ทันซิรินะครับพี่ธีรยุทธ์นะพี่เดือนเพ็ญพี่ชนิดานะครับมีแม่เสือแดงยิ้มนะครับพี่จันเพ็ญนะครับมีพี่มัดพี่เด่นนะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่วิไลวันพี่นารีพี่ประโยงพี่รัตนานะครับมีพี่สมปองนะครับเนี่ยวันนี้คึกคักนะฮะมีเชฟพงนะครับผมพี่อมรินทร์นะครับนะอมรินทร์นะฮะมีคุณแป๋วแป๋วนะครับมีพี่พงศธรพี่หนูริ่งนะพี่ประภาพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่รุ่งนะครับพี่จิราพรนะครับน้าเมย์นะครับน้าเมย์อย่าแอบนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่ทิพาพรพี่ละไอพี่ทองเปลวพี่วัฒนาพรพี่ฤดีนะครับมีพี่ลำพึงก็มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาทักทายคอมเมนต์กันบ้างนะตอนนี้พี่จิราพรพี่ขาวดอนนะครับพี่สายชนนะครับพี่ละไอบอกว่าอุ้ยฝนตกตอนเย็นสดชื่นมากเลยค่ะพี่ละไม้นะครับพี่หญิงศรีนะครับนายพี่หนูริ่งพี่ศรีวิไลบอกนอนฟังอยู่นะครับพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราพี่สว่างนะครับนะอาตาป๊อปมาเรียบร้อยนะครับชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับพี่ปรีดานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะมาแทนน้องสาย1วันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าตอนนี้นะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดมาเลยนะครับ1สายตอนนี้กดเข้ามารัวๆ

าได้ไก่ย่างตอนนี้นะครับดีดีนะครับแก้วปิ้งไก่นะครับอูตอนนี้ผมดูชาวคณะทางหลังไม้นี่โทรมาคึกคักมากเลยนะครับสุพรรณสุโขทัยเมืองการกำแพงแสนบางพระศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าหลังเพลงนี้นะครับลูกพี่กดเข้ามารัว

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่เป็นความดันกับหัวใจค่ะ
1: อ๋อครับแล้วเราไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับแล้วคุณหมอว่าไงบ้างครับพี่ว่าต้องคุมอาหารหรือว่าต้องออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
2: ให้คุมอาหารออกกำลังกาย
1: ครับเรายังกิน5มื้ออยู่ไหมครับพี่ขาวครับ ยังกินของหวานเยอะไหมครับพี่ขาวครับ
2: ตอนนี้งดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับครับ
2: แต่ก็ต้องเชื่อคุณหมอ
1: พี่กินทุเรียนทีละ4ลูกเหมือนเดิมป่ะครับพี่ขาวครับ
2: พี่กินละ5ลูกเลย
1: พี่อย่ากินเยอะไปพี่ขาวพี่ต้องกินลดมันหน่อย3ลูกก็พอพี
2: ่มันกินไม่อิ่ม
1: เ นี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่ระเบิดอ่ะแล้วระเบิดบ่อยไหมพี่ขาว
2: โอ้3วันไปหาหมอจริ
1: ง ก็เบาๆหน่อยนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
2: แต่พี่โชคดีพี่ไม่เป็นเบาหวาน
1: โอ้ดีแล้วพี่ก็ไม่ต้องร้อยเป็นหรอกนะตอนนี้ก็พอๆเบาๆหน่อยนะพี่ขาวเนาะ
2: ค่ะตอนนี้งดขนมปังงดทุกอย่าง
1: เออข้าวเหนียวใส่ไส้อะไรอร่อยๆหวานๆงดก่อนเนาะกระทงกะทิเนาะพี่ขาวเนาะ
2: ค่ะ
1: นะอ้าว
2: เนี่ยตอนนี้ยังนั่งกินทุเรียนตอบเลยเนี่ย
1: เนี่ยยังคุยไม่จบเลยเพิ่งไปหาหมอให้มากินทุเรียนกรอบอีกโอ๊ยเอาเบาๆหน่อยแล้วกันเบาๆหน่อยเป็นห่วงชาวนาทุกคนเป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
2: ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: แรงก้อนสุดท้าย
1: มนแคนนะมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้เพื่อนๆแฟน95ทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
2: ขอบคุณเมียมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: วิฮิว
1: ขอบคุณครับผมนะฮะนี่คืองานจากตัวเนอร์นะครับลองฟังแลนะฮะก็เป็นมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับคุณชัดชัยนะสิริไรนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นะครับพร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์เพชรจูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็คุณบุษราพรนะครับสันนุกิจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนะครับท่านก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานนะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะปี2569นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนวันในวันแรกนะครับลูกพี่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะฮะแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ฮะธกส.สาขาละงูเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกนะฮะมีจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็พื้นที่พักคอยนะครับตลอดจนจัดวางนะครับระบบบริหารจัดการคิวนะเพื่อให้กระบวนการการตรวจสอบเอกสารนะฮะแล้วก็การกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนนะ2569นะครับณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลนะครับทั้งนี้ฮะสำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะครับธกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับลูกพี่คอลเซ็นเตอร์ฮะ02-555-0555นะครับย้ำ02-555-0555จ้า

0: นี่คืองานจากน้องออนอรดีนะครับนะสาวบางกรวยนะครับนะพี่เอสุดหล่อก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้พอดีเลยครับนะครับพอได้ยินเสียงสาวๆแล้วสดชื่นมากๆ เขาคือเขามีเพื่อนๆเยอะเขาไม่สนใจนะต้องเป็นผู้สาวอย่างเดียวนะครับพี่เองสดชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366 022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะจ๊ะทะเลใจจ้ะ

0: ณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านับแต่การประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดและอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปภาคธุรกิจไทยฝรั่งเศสผนึกกำลังผ่านเวที FTBF ครั้งที่4เดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงการประชุมสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยครั้งที่4หรือ FTBF เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศเข้าร่วมฝั่งไทยนำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนโดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่พลังงานสะอาดนวัตกรรมดิจิทัลและระบบโลจิสติกอัจฉริยะพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปทั้งนี้การประชุม FTBF ครั้งที่4ถือเป็นการสานต่อผลลัพธ์จากการทูตเศรษฐกิจระดับผู้นำประเทศหลังจากเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสและคณะนักธุรกิจจาก MEDEF International เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง2ประเทศต่อไปนักรัฐศาสตร์ชี้นโยบายรัฐที่ดีไม่ต้องใหม่เอี่ยมเสมอไปแต่ต้องตอบโจทย์ประชาชนได้จริงนายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคือการที่รัฐบาลเลือกนำระบบและแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยจากโครงการคนละครึ่งมาต่อยอดแทนที่จะพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดแนวคิดดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลดความยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคที่มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการใหม่ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องบทเรียนสำคัญของนโยบายสาธารณะคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งการนำระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เพราะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่หมีครับ
2: ครับพี่กุ้งนะครับ
3: ครับผม
2: ครับพี่กุ้งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ก็ขายอาหารตามสั่งอยู่ครับ
2: ครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับพี่กุ้งครับ
3: ก็พอได้ครับผม
2: ครับน้องคล้ายช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมพี่กุ้งครับ
3: วันนี้ตกทั้งวันเลยครับ
2: โอ้ล่ะพี่กุ้งพี่กุ้งขายถึงกี่โมงครับพี่กุ้งวันนี
3: ้ก็หกทุ่มก็หยุดขายแล้วครับผม
2: ประมาณเที่ยงคืนนะครับ
3: เที่ยงคืนครับ
2: ครับแต่ดูไม่น่าเกินสี่ทุ่มก็หลับแล้วนะครับพี่เสียงดูโรยมากพี่กุ้ง
3: อะไรครับผม
2: เสียงดูโรยมากดูเหนื่อยมากดูจะหลับแล้วนะพี่กุ้งนะ
3: ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับผม
2: อ้าวพี่กุ้งสู้นะครับอีกแค่3ชั่วโมงนะ
3: ครับผม
2: อ้าวส่งพลังพี่กุ้งวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลง
3: รอสัญญาใจครับ
2: อ้าวได้เลยครับพี่กุ้งงั้นเดี๋ยวพี่กุ้งช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้ครับผม
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มสุก
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาฮ่า
3: ไอเยราอาห่าร
2: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอเยราอาห่า
3: ไอเยราอาห่า
2: อ้าวพี่กุ้งเป๊ะมากชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่กุ้ง
3: มอบให้น้องแป้หลังไม้แล้วก็เฮียหมีแล้วก็แฟนแฟน95ทุกคนเลยครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: วันนี้พาเรทของเรานะฮะก็เป็นชื่อชุดว่ายังไงก็รอนะจ๊ะนะครับรอเธอนะครับรันดีนะครับมีมดรังสิมันนะครับรอสัญญาใจนะครับมีรอเป็นคนถัดไปนะครับน้องตะกะแตนฮะแล้วก็มีรอพอรักจากน้องวิรดานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องทราย1วันนะฮะแล้วก็พอดีอยู่ๆผมนึกถึงแบบต้มจืดผักกาดขาวหมูสับนะครับคือมีชาวคณะบอกหิวใช่ไหมครับมันแวบภาพผักกาดขาวต้มจืดมาเลยนะครับร้อนๆ นะครับกินกับข้าวสวยแบบดีๆนะครับนะวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของผักกาดขาวนะใครที่กินผักยากๆเขาเรียกว่ามีอาการเหม็นเขียวแบบเอ้ยแบบผมว่าต้มจืดเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดแล้วนะครับนะลองดูนะครับมันนิ่มๆนะฮะแล้วก็กินกับข้าวสวยนะครับบางทีใส่เต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับหรือว่ามีหมูสับเนี่ยมันทำให้เราคล่องคอมากเลยนะครับยิ่งกินกับหมูทอดนะมันจะดีมากๆเลยครับลูกพี่นะฮะวันนี้ประโยชน์ของผักกาดขาวนะฮะก็คือนะเขามีเส้นใยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แบบดีมากเลยนะครับหลักๆเลยฮะคือช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็แก้อาการท้องผูกนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะครับแล้วก็ลดไข้นะครับรวมถึงมีแคลเซียมแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะในการช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับกินผักนะกินจะเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นผัดนะก็ดีมีประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็หยิบข้อมูลมาจาก Google นะครับก็เอามาฝากชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้มีหลายคนชมเลยนะเพลงนี้นะครับนะว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะลูกทุ่งวอนแฟนนะครับพี่จิตน้องนับดาวก็บอกเพราะเลยนะเพลงนี้นะครับนะอาสังกัดซองเดินนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่นิพนธ์นะฮะเรียบเรียงพี่ธงชัยถาวรโชตนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องพิมดานะครับนี่คือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะครับแล้วก็มีแก้บนจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้มียายแสงพี่วันวิสาพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับมีป้านิดบางพลัดนะมีพี่ธงชัยจังหวัดตากนะมีพี่อุบลศรีสะเกษพี่เฉลิมพลลพบุรีมีลุงแก้วมีพี่เอมีตานูสุราษฎร์มีพี่สมโพธิ์ประจวบแล้วก็มีคุณจรวยจังหวัดสุราษฎร์นะจ๊ะอีกสักเพลงนะครับลูกพี่กดดันมานะครับนะน้าเมย์นะครับสิทธิ์ของเจ้าจ้ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะโอ้โหติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะใครง่วงก็พักผ่อนนะฮะใครที่ไหวก็เดี๋ยวไปต่อกับน้องลูกตาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะงานวัดรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โหลดนะคะฝากด้วยละกันนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะทั้งข่าวสารจากสำนักข่าวไทยแล้วก็รายการวิทยุนะคะรวมถึง FM 95ลูกทุ่งมหานครฟังได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะเข้ามาทักทาย DJ ได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงอีสานอินดี้นะคะจาก3ศิลปินสาวนะคะนักฮักหลายนะคะเริ่มต้นมากับน้องลำไยไหทองคำกับแค่คนคุยนะคะแล้วก็ต่อด้วยคาคออุ๊ยมีแต่คอควายนะเนี่ยคาคอจากถาคณิตและอดีตเคยพังโอ้อาร์มชุติมานนะคะก็3งานเพลงเพราะๆฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็มีเพลงอะไรที่เนี่ยบอกว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะยังไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ทักทวงเข้ามาได้นะจ๊ะ นะคุณผู้ฟังนะคะทวงได้ทวงได้นะจ๊ะเปิดให้ทวงกันแล้วแล้วก็เปิดให้จองสายหน้าใหม่กันแล้วตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่นึงด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่กับดีเจนะจ๊ะนะคะสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่แบ็คสกายนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะพี่หมวดป๊อกพี่โอภาสพี่นักรบนะคะทักทายจากสงขลานะบอกว่าชัดเจนเลยฟังจากสงขลานะน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีพี่เรดมี่พี่สุวิทย์นะคะพี่ธีรวัฒน์พี่สาลิศนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เรือนเจริญนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยค่ะสวัสดีน้องแชมป์จากโชคชัย4ด้วยนะจ๊ะพี่ประเสริฐพี่สมพรนะคะพี่มาดาพี่โอแล้วก็ป่าเดฟด้วยนะคะป่าเดฟจากซอยมหาดไทยนะจ๊ะเฮงๆนะป่านะขายของนะค่ำคืนนี้นะคะขอให้หมดตู้เลยนะจ๊ะป่าเดฟขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็พี่อัญชลีสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มีมีนะคะคุณแม่นงรักด้วยค่ะคุณแม่อรุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่นางหนูว่านแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่สันทัศน์ด้วยอนุญาตทักทายเยอะๆเลยนะคะตอนต้นชั่วโมงนะคะขาดตกไปนะคะข้อความไหนก็พิมพ์มาอีกทีนะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่บอลด้วยนะคะพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ปรีดาพี่สว่างพี่ระวิภานะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังค่ะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400 4689400นะคะ SMS ของเราเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะคืนเขินนะเวลาโทรเข้ามาคุยสายหลังไมค์อะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อความเข้ามาแล้วนี่เลยนะคะข้อความแรกต้นชั่วโมงของหนูนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อรุณนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เสียงโนบิตะของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่ขอแบบดับเบิ้ลเลย วันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครเปิดแบบว่าใกล้ๆชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเนี่ยหนูจัดการให้นะคะนะคะสวัสดีแม่ต้อยด้วยนะคะพี่นักรบพี่สวิตนะคะพี่เดือนเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรารับสายหน้าใหม่กันกับสายชิวหิวใจนะเมื่อกี้3งานเพลงลูกทุ่งอินดี้ผ่านไปแบบช้าๆซึ้งๆเพลงอกหักอุ้ยนะคะไปฟังเพลงสนุกๆ กันมากดีกว่าฮนะฟังเพลงนี้คุณต้องลุกไปหาข้าวเหนียวมาจิ้ม

0: เอาอ่ะ
1: เนาะก็ฟังข่าวต่อเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ส่วนใหญ่หล
1: อ
0: ักเลยผมฟังแต่อสมทอย่างเดียว
1: นี่
0: รับ106.25พิษณุโลกแล้วครับ
1: 106.25นะคะโอเค
0: พิษโลกครับ
1: ค่ะพิษณุโลกสัญญาณชัดเจนนะแก้วนะ
0: ชัดครับชัดครับ
1: โอเคได้เลยวันน
0: บ
1: ี้
0: า
1: อ
0: ง
1: ยาก
0: ท
1: ฟ
0: ี
1: ังเพลง
0: ก็
1: อะไร
0: รอฟัง
1: ฮะ
0: คุณเมย์เขา
1: คุ
0: ก
1: ณ
0: ็
1: เมย์
0: คุณเมย์เข้ามาดึกแล้วอ่ะบางทีก็หลับหนีเข้าไปแล้วคุณ
1: ต้อ
0: เ
1: ง
0: มย์คนสวยอ่ะ
1: ต้องถ่างตาสิเรารอเจอคนสวยคุณต้องสู้สิ
0: เขาผมเป็นผมกดติดตามในเฟซบุ๊กเขาอยู่ที่มีคุณเมย์อ่ะ
1: อ่ะถ้าไม่ง่ว
0: เ
1: ง
0: ขา
1: ก็
0: รุ่นเดียวกับ
1: ร
0: ผ
1: อ
0: มเล
1: ฟ
0: ยน
1: ั
0: ะ
1: ง
0: น่ะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เขาเกิดเจ็ดพฤษภาผมเกิด2 พฤษภาคร
1: โ
0: ั
1: อ
0: บ
1: ้เกิ
0: เก
1: ด
0: ิ
1: ใ
0: ดป
1: กล
0: ี
1: ้
0: ม
1: ๆก
0: ะ
1: ัน
0: แมเหมือนกันเลย
1: รู้ลึกนะเรานะ
0: ผมแอบไปเปิดวิกิพีเดียดูไปแล้วว่าเมย์พิชาเกิดวันไหนอ่ะ
1: โอเคโอเคฝากติดตามดีเจทุกๆคนด้วยกันละกันนะ
0: ฝ
1: ค
0: า
1: ะ
0: กตามทุกคนล่ะครับ
1: โอเคอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะแก้วเพลงอ
0: ข
1: ะไร
0: อ
1: ดีจ
0: เก
1: ๊ะ
0: ็บครึ่งใจของพี่รักชนกนะครับ
1: จ้ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: ต่อให้ทุกคนที่สั่ง SN95ครับ
1: โอเคค่ะรักษาสุขภาพนะแก้วนะ
0: ครับขอ
1: ค
0: บ
1: ร
0: คุณครับ
1: ั
0: สว
1: บ
0: ัสดี
1: ส
0: คว ร
1: ัส
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ครับอ่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับสายหน้าใหม่แล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเพลงนี้สายชีวิตใจของเราค่ะกับขอเจ็บครึ่งใจรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับทรายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะน้องแก้วจากพิษณุโลกนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับช่วงของสายชิวหิวใจนั่นเองนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากมาได้เลยนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะเดี๋ยวอีสักครู่เราจะมาทักทายนะคะสมาชิกตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยนะคะคืนวันศุกร์ไงนะไม่รีบนอนก็มาเมาท์มอยกันได้นะคะทางเพจของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะก็วันนี้มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปดีๆเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังเล็งหาว่าอยากจะไปเที่ยวสักทริปหนึ่งแต่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางไปที่ไหนดีนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับเลยค่ะด้วยรถโค้ช VIP นะคะพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0944803076นะคะ0943966649และ0868251444นะคะหรือว่าใครมีติดตามเพจของทาง 100.5 MCOT News ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะสวัสดีน้องนายบอยคนเดิมนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆนะคะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่ณัฐพลบอกจุกกรู ทักทายกันได้นะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะพี่สีนวลบอกสวัสดีค่ะแม่เมาะลำปางฝนตกเย็นสบายเลยนะคะทักทายพี่บรรพบด้วยนะคะพี่นันทาพี่ทินนภัทรนะคะพี่ชิดแล้วก็มีใครอีกเอ่ยตื้อดืดตื้อดืดตื้อดืดเนี่ยหลายคนใน Facebook บอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงเพราะจังนี่ขอเจ็บครึ่งใจนี่เพราะมากๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่นารีนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะสงสัยจะทักทายมาจากบนเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สมชายนะคะทักทายน้องลูกตาลบอกสวัสดีจ้ะนะคะจากอำเภอเถินลำปางเน้อนะคะพี่ประภาพรนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะพี่สารีด้วยแล้วก็พี่สริยาล่ะคะแล้วก็พี่ภัทรพงษ์ด้วยนะคะรับชมอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมครับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะอะเมื่อสักครู่นี้น้องแก้วพูดถึงนะคุณเมธิชานะป่านนี้นี่จามจนไส้หลุดมั้ง น้องเมย์น้องเมย์น้องสาวอ่ะมีงานเพลงน้องเมย์แนะนำเข้ามาด้วยจากพี่หนุ่มหนองแตนะคะในไหนก็ไหนๆแวร์แวร์อิสแวร์แวร์นะคุณผู้ฟังจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจเมธิชานะจ๊ะ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: โอ้โหนะมีแต่คนใต้โตมาเนี่ยไม่ทิชาเนี่ยฮะ นะคะไปกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะเมื่อสักครู่ก็ฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงเลยเนาะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบว่าง่วงเดี๋ยวเผื่ออะไรคนทำงานอยู่ขับรถอยู่เอ้ยจะได้แบบซึ้งๆๆอยู่อุ้ยตาโตขึ้นมาเลยจัดงานเพลงสนุกๆของพี่หญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะคะต้นฉบับเนี่ยเป็นพี่ฝนธนสุนทรนะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันที่แซ่บเลยล่ะมันสวยดีหญิงจี้ดาวจรัสฟ้ากับมหานครไลฟ์ค่ะ
3: เพราะว่าหนูสวยดีมันสวยดี

0: 143990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะความหมายดีๆนะคะอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะดังมนตราอาสมฤาษีเนนนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องการทัศนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะกับวอนหลวงพ่อรวยนะคะมนแคนแก่นคูณมีพี่ๆหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหนะคะพอเปิดเพลงนี้มาแล้วแบบว่านะชื่นชอบนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะสำหรับวอนหลวงพ่อรวยนะคะจากพี่มาศนะคะพี่มาศบางปะกงนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีสาวๆบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ป๋องณปเหลียนนะรักคนอ้อรอจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วจากลาดลีลาดลีสวัสดีค่ะพี่หนู
4: สวัสดีครับน้องลูกตาล
3: สวัสดีค่ะอยู่ไหนคะเนี่ย
4: ตอนนี้อยู่แถวๆพุทธมณฑลสาย7
3: โอ้ถึงว่าได้ยินเสียงรถ
4: ใช่ได้ยินเสียงรถด้วยเหรอ
3: จริงหนูได้ยินคือพี่หนูขับรถอยู่หรือว่าจอดอยู่ข้างทางหรือที่ปั๊มหรือยังไงคะ
4: ขับรถอยู่แต่ใช้อุปกรณ์เสริม
3: โอเคเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะดีเจน่ะหูดีไหมล่ะได้ยินหมดแหละเมามอยนินทาอะไรไม่ได้หรอกนะเซเลนะคะกำลังจะไปไหนคะเนี่ยพี่หนู
4: จะไปบางประกง
3: โอ้ไปตอนนี้เนี่ยนะไปทำงานเหรอคะ
4: ไปส่งของให้ลูกค้าที่CP บางประกง
3: จ้ะนะคะก็เลยต้องนะค่อยๆไปนะพี่นะค่อยๆขับนะคะ
4: ครับผม
3: ง่วงหรือเปล่า
4: ไม่ง่วง
3: โอ้ไม่ง่วงนะแล้วคันนี้ขับคนเดียวเลยเหรอคะมีใครไปด้วยไหมคะ
4: ไม่มี
3: ว้ายทำไมไปคนเดียวไม่เหงาเหรอ
4: ไม่เหงาเพราะโรงงานไม่เข้าไม่บุคคลภายนอกเข้า
3: อ๋อก็เลยต้องไปคนเดียว
4: ใช
3: ่โอเคได้เลยค่ะก็เดี๋ยวก็ฟัง FM 95ไปเรื่อยๆเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับนู่นแหละน่าจะถึงช่วงน้องอเมรี
3: ่น้องเมย์อเมรี
4: ่อเมรี
3: ่โอเคได้เลย
4: มีคนแซวน้องน้องเบย์ตั้งแต่เบย์ที่แล้วแหละ
3: เออหนูบอกไงป่านนี้จามไส้หลุดแล้วหนูว่า
4: เออ
3: นะคะโอเคโอเคเดี๋ยวให้พี่หนูขับรถนะคะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังเนาะวันนี้เพลงอะไรดีจ้าพี่หนู
4: เจ้าดอกจำปา
3: เจ้าดอก
4: เพลงเดี๋ยวโดนน้องเมย์สุกัดเปี้ยงแน่เลย
3: โอ้ยเขาไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนูเตรียมไว้ให้เราด้วยแหละนะเจ้าดอกจำปานะคะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่หนูโอเคเนาะสะดวกเน
4: า
3: ะ
4: สะดวก
3: โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยาลาอาฮ่าน
3: ี่สุดยอดจริงๆ

0: ตาสว่างแล้วเนาะตอนนี
1: ้น่าจะสว่างไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยเราบาง
0: โอเคค่ะพี่หนูขอบคุณมากๆนะคะขนาดแบบว่ากำลังจะไปทำงานยังแวะโทรเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
1: ไม่ได้คุยกับน้องลูกสาวนาน
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิหนูก็เลยว่าเอ๊วันนี้พี่หนูจะอยู่แถวไหนเนาะไม่น่าอยู่ลาดลีหรอกเลยต้องถามไงเพราะได้ยินเสียงรถด้วย
1: โอเคครับไปฟังเพลงกันครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะให้พี่หนูเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยค่ะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็น4งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวไปฟังว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเจ้าดอกจำปานะคะงานจาก2 สาวเมลตวิสาแล้วก็ตุ๊กตานริศราค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยาอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆจากคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเข้ามาเนี่ยค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แทงข้างหลังนะคะเพลงแบบโอ้โหเจ็บเจ็บจี๊ดจี๊ดเลยนะคะของพี่หญิงลีซีจุมพลนะคะจากพี่แอมจันทบุรีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีน้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจากพี่วจีหนองคายคนตอบบอยู่เอิ้นขวัญวรัญญาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะต้นขบวนพาเหรดกับเจ้าดอกจำปาเมลตาวิสา 800,000 ซาวและตุ๊กตาณริศรานั่นเองนะคะอุ้ยนะคะแต่ละเพลงนี้แบบเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดสวัสดีพี่นิกรนะคะถ้าใครเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะคะหลายๆคนก็นะทักทายแต่ว่านะหายไปตั้งแต่ข้อความแรก ดีเจพอดีเจไม่ทักแล้วงอนไงหน่อยนี่หน่อยหน่อยทุกทีอ่ะรอแป๊บรอแป๊บสวัสดีพี่คงนภาด้วยนะคะนะคะพี่ประยินพี่สุรีแล้วก็เดี๋ยวนะคะสักครู่พี่พงศักดิ์นะคะพี่เสรีด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ฝากเพลงมาทาง Facebook ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้เปิดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะพี่พงศักดิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนน่ารักนี่รู้จริงนะเนี่ยพี่พงษ์เนี่ยนะฮะขอฟังเพลงหน่อยครับบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับนี่พี่บุญส่งก็อยากฟังเพลงซึ้งซึ้งคิดถึงคนไกลโอ้ยนะฝากความคิดถึงไปนะคะพี่ใหญ่เกตแก้วนะคะพี่คิวเองนะคะพี่ประเดิมบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่รัตดาวันบอกสวัสดีน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกความห่วงใยนะคะความน่ารักของผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงนี้โอ้ยนะขออนุญาตจัดให้แม่ๆสักหน่อยนะเพลงนี้คิดถึงโดเรมอนเสียงโนบิตะฮะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้โอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อันนาวส์นิดหนึ่ง กับงานเพลงหม้อหุงข้าวโอ้ยหม้อหุงข้าวนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากโจอี้ภูวสิทธิ์นะคะฟีเจอริงกับโอ้โหนี่ไอดอลเลยนะเนี่ยพันช์วรการนะคะคำร้องทำนองโดยรัฐวิทย์และภูวสิทธิ์นะคะอนันต์พรสิริแล้วก็เรียบเรียงด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับมาสโพล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ที่ว่าหลายๆคนก็นะน่าจะเคยฟังบ้างแล้วแล้วก็เห็นมีคนแถวนี้ไปเล่นคอนเทนต์ TikTok ด้วยนะคะมองข้าว อ่ะไปค่ะจัดไปค่ะหม้อหุงข้าวจะหิวข้าวอยู่ไหมเนี่ย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เองนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะโอ้โหนะฮิตต่อเนื่องเลยนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโนราพลัดถิ่นณัฐราเชย์แล้วก็พี่กล้วยสแตมป์นั่นเองนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะขึ้นมาหลายอันดับเหมือนกันนะเนี่ยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่20นะคะจาก JPS Record นะคะคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนนะคะสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็เพลงนั้นๆกับศิลปินที่คุณผู้ฟังชอบก็จะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะว่าจะมีเพลงไหนที่เราชอบของศิลปินท่านไหนก็สามารถมาร่วมลุ้นร่วมฟังชาร์ตของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพลงฮิตชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: ที่จำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะทีนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่ปั่นไพบุญเกียรติกับรักยืนยงให้สำหรับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรวมถึงตั้งแต่วันจันทร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่วงรายการด้วยนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ตอน5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะมีมาจัดรายการนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงเก่าอยากฟังเพลงเก่าคิดถึงเพลงไหนอะไรอย่างงี้ก็เข้ามาฟังได้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทักทายผ่านทาง Facebook Live ก็ได้แล้วก็ฟังได้ทางวิทยุเหมือนเดิมนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยลูกตาลชนิชาไปก่อนละค่ะขอบคุณและบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

มันก็เป็นความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเวลาพอแบบว่าจิ้งจกมันทักจุ๊ๆๆเนี่ยมันเอ้ยเราจะต้องแบบเอะใจอะไรนิดนึงแล้วแต่ว่า2วันนี้น้องเมย์ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าจิ้งจกเนี่ยอยู่ที่รถ2วันแล้ว เมื่อวานอยู่ตรงกระจกรถเราก็แบบว่าเราก็กล่าวว่าเอ้ยลองฉีดน้ําไล่แบบเบาๆลืมไปว่าการฉีดน้ําอ่ะไอ้ที่ปัดน้ําฝนมันจะปัดอัตโนมัติด้วยลืมกระเด็นเลยอ่ะน้องกระเด็นไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะลอยไปแถวๆเดอะสตรีทตรงนั้นกําลังขับรถผ่านเดอะสตรีทรัชดา

แล้วก็เนี่ยมีจิ้งจกเกาะอยู่ตรงกระจกแล้วเราก็เผลอแบบปัดปัดเออกระเด็นน้องกระเด็นลืมกะว่าแบบเออฉีดฉีดน้ําแบบเผื่อน้องเขาจะแบบวิ่งวิ่งไปตามแบบแถวแถวหลังคารถอะไรเงี้ยลืมสนิทเลยว่าปัดปัดน้ําแล้วมันจะอะไรนะใบพัดมันจะปัดปัดน้องกระเด็นออกไปนะแล้วก็เมื่อกี้มาตรงอสมทเนี่ยตัวใหม่ตัวใหม่เลยวันหลังจะตั้งชื่อแล้วนะคือแบบถ้ามันจะมาขนาด

เป็นชื่อเพลงค่ะหนูกลัวตุ๊กแกนะคะจากแมงปอชนทิชาจากกิ้มกับต๊กโตจากวงต๊กโตอาสยามนะคะแล้วก็จิ้งจกทักจากน้องมิวเชคค่ะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเช่นคือ15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะอยู่กันยาวๆไปจนถึงตีสองนะคะมานั่งฟังน้องเมย์บ่นน้องเมย์อะไรกันไปเรื่อยๆนะอยากจะบอกว่าจิ้งจกมันน่ากลัวตอนไหนรู้ป่ะมันน่ากลัวโอเคตอนวิ่งเนี่ยก็น่ากลัวประมาณหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกน่ากลัวที่สุดเลยคือตอนมันหายไปไหน หายไปไหนก่อนไม่เอานะแบบขับรถอยู่แล้วมาโผล่ตรงเบาะอะไรเงี้ย รับไม่ได้รับรองว่าจอดรถแล้ววิ่งลงจากรถแบบกลางสี่แยกแน่ๆ โอ้ยไม่ชอบอ่ะรู้สึกแบบตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยมีประสบการณ์จิ้งจกตกใส่เสื้อ เขาเรียกว่าอะไรนะตกเข้าไปในเสื้อเลยอ่ะแบบว่าวิ่งเข้าไปข้างหลังอ่ะแล้วก็หนูตอนนั้นแบบยังเด็กมากอ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยอ่ะถอดเสื้อค่ะร้องไห้จําได้ว่าวิ่งไปหาคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็สองตัวนะไม่ได้ตกตัวเดียวมันตกสองตัวคือมันกัดกันแล้วมันก็ร่วงลงมานะคะอ่ะวันนี้นะคะอักษรในการเล่นเกมของเราผลงานเพลงจะต้องขึ้นต้นด้วยสอเสือสอเสือนะจ๊ะสอเสือวันนี้น้องเมย์ก็จัดมาหนึ่งผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเสือนะคะจากน้องซัน NPY ในช่วงรอสายแบบนี้นะคะให้เวลา4นาที20นาที20วินาทีในการโทรศัพท์กันเข้ามาวันนี้มีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์ขอผลงานเพลงแบบว่าครีเอทหน่อยนะจ๊ะ มาสอเสือนะคะกับผลงานเพลงนี้ไม่อยากเป็นเสือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ชายคุณผู้ฟังเอาเป็นเพลงมอม้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะหรือว่าเพลงที่มีคำว่าเสือไม่ได้นะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสอเสือเนี่ยลองดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้น้องเมย์ด้วยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดจับฉลากไปได้รางวัลไปอ่ะโทรหาใครล่ะ จะติดต่อยังไงอะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะรอจับรางวัลอีกทีหนึ่งในวันที่30มิถุนายนตอนนี้น้องเขาก็เตรียมทำฉลากให้แล้วเดี๋ยววันหลังพอเริ่มทำฉลากได้ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เริ่มเยอะๆเดี๋ยวจะเอามาตั้งโหลไว้ข้างหลังเงี้ยโชว์ๆกันไปอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะไม่อยากเป็นเสือจากซัน NPY จ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูมิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: พี่เด็กชายมานัทครับผม
1: พี่มานัทนะพี่มานัทเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายครับ
1: พี่มานัทไม่ง่วงเลยเหรอ
2: ไม่ว่างนอนควังน้องเมย์ทุกคืน
1: ใช่พี่มานัทขอเพลงบ่อยมากแบบบ่อยแบบบ่อย บ่อยแบบตะโกนอ่ะ
2: ก็คุยกับน้องเมย์ก็หลายครั้งแล้วน้อง
1: เออนะเราก็ได้คุยกันบ้างพบปะกันบ้างอย่างงี
2: ้ก็ไม่เป็นไรคุยกับน้องเมย์ครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อตอนปีใหม่น้อง
1: เฮ้ยถือว่านานอยู่นะ
2: ก็ความน้องมีมาตั้งแต่ต้นเลยน้อง
1: ตั้งแต่ต้นเลยนะ
2: สองปีกว่าๆเลยน้อง
1: โอ้ยนานจังฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆนะ
2: อะไรครับ
1: ฟังไปเรื่อยๆเลยนะ
2: ความจนกว่าจนกว่าชีวิตจะไม่มีน้อง
1: อยู่นานๆอยู่นานๆแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ก็คุยอยู่กับน้องมีเนี่ย
1: เออรู้แล้วแต่ก่อนนั้นจะทำอะไรอยู่
2: ก็นอนฟังเพลงน้อง
1: อาบน้ำหรือยัง
2: อาบแล้ว
1: กินข้าวยัง
2: กินแล้วครับ
1: ทำไมเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นน่ะจะนอนกี่โมงเนี่ย
2: ก็นู้นน่ะจบน้องมีควังน้องเพชรสักพักหนึ่ง
1: อยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรด้วยใช่ไหมคะ
2: อยู่กับน้องเพชรอยู่พักหนึ่งพอหลับบ้างตื่นบ้างแล้วก็พอน้องเพชรจบก็ออกวิ่งบ้าง
1: จริงเหรอ
2: วิ่งบ้างเดินบ้าง
1: ลองวิ่งไปกระโดดเชือกไปดูไหม
2: วิ่งไปดีกว่าน้อง
1: อ๋อเหรอก็ได้ก็ได
2: ้วันนี้วิ่งไปห้า กิโลตอนกลับก็เดินมา
1: ไม่เอาอ่ะเหนื่อย
2: ไม่ เดินเก็บขยะมา
1: โอ้ยขยันแท้ อะไรมันจะขยันขนาดนี้ล่ะ
2: ไม่ขยันหรอกเกิดอย่างนี้ทุกคืนน้อง
1: ไม่ขยันหรอกงั้นมาจัดรายการแทนหน่อยง่วงจังเลย เมื่อวานนี้เขาเล่นตัวอักษรไปแล้ววันนี้เป็นสอเสือพี่มนัสก็เลยเลือกผลงานเพลงที่มีชื่อ

0: ว่า
1: สมศรี1992
0: สมศรี1992จากยิ่งยงยอดบัวงามเนาะ
1: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: พิเศษแก่น้องแป้งเกิดทุกปีแล้วก็ดีเจของขึ้น95ทุกและท่านผู้ฟังที่ฟังขึ้น95ทุกคน
0: อันนี้นี่ใช้หูแนบกับโทรศัพท์หรือว่าเปิดลำโพงคะ
1: ใช้หูแนบครับ
0: หรอโอ้โหลำโพงดีเกิน
1: ไม่ตัวรับผมมาเพียงแต่ตัวค่ารับรับสายกับตัวตอนนั้นน้อง
0: โอเคได้เดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะสมศรี1992นะแล้วมันร้องยังไงนะ
1: ร้องร้องไม่เป็นน้อง
0: ไม่ใช่คือมันต้องต่อเพลงไงน้องเมย์ก็ไม่แน่ใจไงว่าเราจะลงอักษรอะไรถัดไปไง
1: น้องมีขึ้นสักหน่อยสิ
0: ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปี
1: เมื่อไปได้ดีนิดเดียวน้อง
0: โอ้สีน้องไปคลายตัวต่อเต่าเหรอ
1: ตัวเต่าก็ได้ครับ
0: ต่อเต่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ยากไหมเนี่ยต่อเต่าเดี๋ยวนะต้องห้ามซ้ำเดิมเลยนะนะอ่ะลองดูต่อเต่าต่อเต่าดูซิว่าคุณผู้ฟังจะจะนึกออกไหมจริงๆเคยมีต่อเต่าไปแล้วรอบหนึ่งหรือจะลองเปลี่ยนไหมลองเพิ่มดูพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทูมาพบสภาพทูนหัวคล้ายตัวมั่วใช่ในบาใบไม้ไหม
1: บ่อไม้ก็ได้
0: เออเนาะลองบอใบไม้แล้วกันเนาะ
1: เดี๋ยวจะพี่ต่อไปพี่ขอต่อไปได้ไหมน้อง
0: ไม่ได้
1: ไม่ใบไม้ต่อ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ถ้าสมมติว่าวางสายไปแล้วขอบอใบไม้อีกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทำฉลากเพิ่มให้อีกหนึ่งไงวันหนึ่งจะได้ประมาณสองฉลากต่อคน
1: ก็เมื่อคืนขอไปแล้วก็น้องหน้าน้องหลังไม่ผมบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีอยู่สามเพลงแต่บอกว่าได้เพลงเดียวผมก็เพลงเดียวก็ได้ที่ผมบอกว่าชื่อเพลงผมเขียนไว้สามเพลงผมก็ตัดไป
0: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโทรมารอบหน้าก็บอกเอาไว้เป็นบอใบไม้แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไหนดูซิว่าวันนี้เมื่อกี้นี้มีตัวอักษรสอเสือมานะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีมีพี่นันเพชรบูรณ์นะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะป้าแป๋วบอกว่าเอ้ยป้าแป๋วคิดเพลงเจ๋งอ่ะป้าแป๋วลาดกระบังนะคะแล้วมีพี่วิทยาจากศรีสะเกษแต่พี่วิทยาเอามาเป็นอ่างอด มีการแบบอายแสงนีออนแสงไม่ได้นะต้องอันนั้นอายมันอ่างอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่บอลวีนะคะจากทุ่งสงขอเพลงสร้างแล้วมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังก็สมศรี1992อุ้ยใจตรงกันเนื้อคู่ปะเนี่ยนะพี่แอมจากจันทบุรีขอเพลงโสดแสนดีมานะคะมีสาวนาห่วงพี่สัพเพสัตตามีสะดวกคุยหรือเปล่ามีเพลงสุดใจมีส้มตำเนี่ยเห็นไหมแนวๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นอักษรบอใบไม้นะคะตามกติกากติกไก่นี่นะบอใบไม้ลองช่วยกันคิดสิว่ามันจะได้เป็นชื่อเพลงอะไรบ้างอันนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูคุณผู้ฟังหนูไม่เกร็งอยู่แล้วนะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะสมศรี1992

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังจ๋ามีใครรู้สึกแบบว่าช่วงนี้รู้สึกแบบปวดนู่นปวดนี้ปวดตรงปวดตัวอะไรอย่างงี้มั้ยโดยเฉพาะปวดหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันโอ้ยมันเสียวๆแป๊บๆนะคุณแม่น้องเมย์เป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชอบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่น้องเมย์เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเหมือนน้ำอยู่ที่ข้อเข่าอย่างเงี้ยมันต้องไปดูดออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการขึ้นลงบันไดมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวกันนะด้วย Heal Life ค่ะคุณผู้ฟังอุปกรณ์พยุงเข่านะที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันก็จะคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยเขามีการถักทอพิเศษทำให้สัมผัสมันนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังรวมเป็น4ชิ้นนะในราคาเพียง990 บาทเท่านั้นและยังไม่พอจ้ะยังมีฟรีอีกอย่างหนึ่งคือกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1 ซองผสมน้ำเย็น1 แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลีย

จำหน่ายแล้วนะคะที่7-11และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้ค่ะมาตอนต้นชั่วโมงมาเป็นน้องตุ๊กแกน้องจิ้งจกใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากเป็นเสือละขอเป็นงูบ้างละกันรองูเข้าฝันจากพี่ดวงจันทร์สวัสดีนะคะ

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

อย่าเกเรนะคะก็บอกตัวเองไม่มีอะไร ง่วงซะเหลือเกินตอนนี้อ่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องเมย์ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแบบว่าอ๋อมีคนทวง บอกว่ากอดกันก่อนกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักตัวเองเยอะๆจริงๆเพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องมาชวนกันกอดตัวเองอย่างนี้ในทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะว่าโรคจะเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้ามันก็น่ากลัวด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความสูญเสียได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะจบชีวิตตัวเองตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าการที่เราเนี่ยมากอดตัวเองในทุกๆวันแบบนี้นะคะมันก็ช่วยเติมกําลังกายกําลังใจของตัวเองให้มีพลังในการไปต่อแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะช่วงนี้เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรมันเครียดไปหมดอ่ะดังนั้นนะคะที่น้องเมย์นำกอดตัวเองในทุกๆวันเนี่ยจริงๆนักจิตบําบัดอ่ะเขายืนยันอยู่แล้วว่าการกอดตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับสภาวะจิตใจนะคะบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาเขินทําอะไรไปดูไร้สาระสักวันหนึ่งจะรู้ว่ามันอ่ะช่วยได้จริงๆกอดตัวเองในวันที่ไม่เหลือใครกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้กําลังใจเราอีกแล้วกอดตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเสลือเกินมันมีช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกก็อย่าลืมกอดด้วยก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายขับรถเด็กเด็กเลยเด็กแบบเด็กเด็กตะโกนนะคะแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปแหละแล้วก็ให้เด็กเป็นคนขับอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าออกถนนใหญ่ไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสองข้างทางก็ดูจะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะขับในสวนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมาบอกส่วนหนึ่งในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยอ่ะค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กแว้นน้องไม่จะบอกเลยว่าเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยเจอตลอดจะแบบว่าเขาจะอยู่กันเป็นหย่อมหย่อมอ่ะแบบว่าสองคันก่อนพอตรงไปจะเจออีก3 คันจะเจออีก2 คันเจออีก4 คันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมากันเป็นหย่อมหย่อมแล้วก็เขาก็จะค่อยๆไล่เก็บกันไปแบบขับกันไปพร้อมๆกันอ่ะค่อยๆมาทีละคนทีละหย่อมอ่ะแล้วก็แข่งกันเองแล้วก็รอจังหวะแล้วก็ไปกลับรถมาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแล้วบางทีอ่ะไฟท้ายก็ไม่มีด้วยคนขับรถยนต์บางทีก็ต้องมานั่งระมัดระวังและสุดท้ายบางทีย้อนสอนและเกลียดมากเลยนะเวลาที่คนพูดว่าย้อนสอนกันเป็นเรื่องปกติอ่ะโอ้โหก็ถ้าชนแล้วใครเดือดร้อนล่ะก็โทษรถยนต์ด้วยไหมล่ะอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆนะคะทำผิดจนเคยตัวแล้วเด็กเนี่ยเด็กเยาวชนนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่หลายต่อหลายครั้งมากเลยที่พ่อแม่ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะจ๊ะบอกว่าเอ้ยข้ออ้างอะเยอะ

เช่นอะไรเอ้าก็จะทำยังไงล่ะมันก็ต้องไปเรียนน่ะจะให้มันเดินไปมันก็ลำบากใช่ไหมล่ะจะไปขี่มอไซค์เด็กมันก็แบบให้มันไปโรงเรียนไวๆหนูนี่นั่นสนับสนุนให้ลูกแบบอันตรายไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะอ้างความยากจน เคยเจอจริงๆคนที่อ้างความยากจนว่าแบบจะให้ทำยังไงพ่อแม่ก็ทำมาหากินก็ถึงต้องบอกว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมไงไม่ใช่ว่าโยนภาระว่าให้ลูกไปโรงเรียนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวเองพร้อมตั้งแต่ก่อนมีเนี่ยยังไงอ่ะเราก็จะมีเวลาที่จะไปส่งลูกอย่างน้อยก็มีรถขับอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กที่มันไม่บรรลุนิติภาวะข้อเสียมันเยอะมากสําหรับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กที่แบบว่าเนี่ยอายุ12-13อย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะคะข้อแรกเลยผิดแน่ๆอยู่แล้วขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะหากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสำหรับการขอใบขับขี่เนี่ยยิ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเลยอายุไม่ถึงแต่มีใบขับขี่ได้ไงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่น่ะโดนแน่นะคะอาจถูกตำรวจเรียกตรวจได้จับกุมได้ดำเนินคดีได้แล้วก็พ่อแม่คะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับคุณเป็นคนสอนให้เขาขับนะคะหรือจะบอกว่าโอ้ยมันไปหัดกับเพื่อนมันและเราอ่ะเป็นพ่อแม่เราไม่มีวิธีในการดูแลลูกตัวเองเลยเหรอจะปล่อยเข้าไปเป็นความรับผิดชอบของสังคมไม่ได้เด้นะแม้จะขับรถเป็นแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่บอกเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยเด็กอ่ะจะไม่ได้รับการอบรมไม่มีการทดสอบมาตรฐานในการขับขี่การอ่านป้ายจราจรต่างๆการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดแบบว่าจะต้องแบบเบี่ยงขวาอ่ะสมมติรถเบรกกระทันหันแล้วเราไปจ่อตูดเขาอย่างน้อยมันต้องแบบหักขวานิดนึงหรืออะไรระยะอะไรอย่างเงี้ยการประเมินอะไรที่มันฉับพลันแบบนี้เด็กยังตัดสินใจไม่ได้นะคะการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่แบบฝนตกถนนลื่นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่าการที่ต้องให้ทางหรือการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่สูงมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมขนาดคนที่อบรมอ่ะยังแบบยังชนเลยอะใช่ไหมขนาดคนที่อบรมแล้วยังขับรถแบบไม่เปิดไฟอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะเหมือนรถไม่ได้แถมไฟเลี้ยวมาอันนี้อัดอั้นเองส่วนตัวนะคะประกันเนี่ยเขาไม่คุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำประกันไม่จ่ายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบริษัทประกันน่ะปฏิเสธการคุ้มครองได้เลยอย่าไปโทษประกันนะคะเพราะว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะของเด็กอ่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มันตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วกว่านะคะผู้ใหญ่มันตัดสินใจได้นี่ว่าโอเคถ้าฉันชนฉันรับผิดชอบได้หรือไม่ได้แต่เด็กอ่ะชนแล้วรับผิดชอบได้มั้ยล่ะไม่ได้นะคะเจ้าของรถเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองเจ้าของรถคือใครผู้ปกครองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็สูงตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไปจนถึงหลักล้านบาทถามซิว่าเด็กอายุเท่านั้นน่ะมันมีเงินมั้ยอ่ะไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของเขาไม่มากพอนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเวลาที่เขาเอาไปชนหรือเอาไปอะไรก็ตามเนื่องจากผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนผู้ปกครองอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะจ๊ะหากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นหรือยินยอมให้เด็กขับรถก็มีความผิดทางแพ่งอีกนะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกรณีชนทรัพย์สินเสียหายอย่างเช่นแบบเสาไฟฟ้าชนร้านค้าชนคนอื่นเงี้ยผลเลยคือหนึ่งแน่ๆไม่มีความสามารถในการชดใช้นะชดใช้ไม่ได้เด็กเกินนะคะอาจถูกดำเนินคดีฐานขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองก็ร่วมด้วยมันมีทั้งบาดเจ็บชนคนอื่นบาดเจ็บรับผิดชอบไงอ่ะเด็กอะรับผิดชอบยังไงอะจะไปโทษว่าเขาเป็นเด็กไม่ได้นะจ๊ะพ่อแม่รับผิดชอบด้วยเพราะว่าลูกอ่ะไม่สามารถขับรถได้อยู่แล้วแต่พ่อแม่อนุญาตเองดังนั้นถ้าเด็กไปชนคนพ่อแม่คดีอาญานะคะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาต้องชดใช้การขาดรายได้ของเขาถ้าเขาดันรถชนแล้วต้องรักษาตัวอยู่แบบ7 วัน 7 คืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายสมมติว่าแบบเขาหารายได้ได้วันละ3,000อย่างเงี้ยอ่ะ7 คูณเข้าไปนะคะหรือว่ามีโอกาสถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนมากได้เลยค่าตกใจอ่ะเคยได้ยินไหมค่าตกใจค่าปลอบขวัญแล้วถ้ามันร้ายแรงมากๆล่ะถ้าเกิดเด็กคนนี้ดันไปชนคนตายประมาทแบบนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแบบเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายเนี่ยโอกาสจะรับโทษหนักทางกฎหมายผู้ปกครองนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มเติมได้อีก

เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาคิดว่าแบบถ้ายังเด็กเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็รับผิดแทนความจริงก็คือแม้ผู้ปกครองจะช่วยรับความผิดแล้วแต่ตัวเยาวชนเองตัวเด็กคนนี้เองเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางความยุติธรรมด้วยสำหรับเยาวชนหรือว่าคนที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เสียอนาคตอยู่แล้วนะถ้าเกิดเขาดันไปติดนักกีฬาทีมชาติลูกดันเก่งไปติดนักกีฬาทีมชาติแต่มีคดีติดตัวไม่ได้นะคะดับอนาคตเขาเลยนะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้าจะเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งให้มันโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาทั้งทุกเรื่องเรื่องอาหารการกินการไปโรงเรียนการกลับจากโรงเรียนเห็นไหมว่าช่วงนี้เด็กแบบโดนหลอกไปง่ายๆโดนหลอกไปดื้อๆไปนั่งแบบเขามีนะที่แบบเจอเด็กแล้วเขาเอาน้ำไอเนี่ยน้ำกรดสาดอ่ะแล้วก็เอาไปขอทานอ่ะระวังคุณจะปล่อยเด็กไปองค์ไปเองเนี่ยเช็คดีๆเด้อเขาชอบเลยเด้อคนที่พิการน่ะนะอ่ะไปต่อกันในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงสุดใจนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของเราตอนนี้บอใบไม้นะคะใครที่คิดเพลงได้รีบโทรหาพี่แป้งเดี๋ยวนี้เลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
4: าในช่วงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: สมบัติครับ
4: พี่สมบ
5: ั
4: ติ
5: จากระยอง
4: อ๋อจากระยองนะคะเป็นไงบ้างสบายดีเน
5: าะสบายดีครับ
4: อ่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยห้ามตอบว่าคุยกับน้องเมย์อยู
5: ่นอนคุย
4: เออลองเปลี่ยนท่าไหมตีลังกาอะไรเงี้ยเออหกสูงลองดู
5: จักรยานจักรยานกลางอากาศอยู
4: ่เออได้ได้ได้เพราะปกติบางคนเขาขับรถไงบางคนก็แบบกรีดยางตัดยางอะไรอย่างเงี้ย
5: เออผมนอนฟังอยู่
4: เออหนูก็เลยถามเผื่อเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยน้องเมย์ตัดยังอยู่บางคนแบบเออเป็นรปภ.อะไรเงี้ยก็ต้องถามไว้ก่อนเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครทำอะไรอยู่ใช่ปะล่ะ
5: ครับ
4: เนาะเคยไหม เคยเจอเด็กเยาวชนขับรถมั้งไหมคะ
5: เดี๋ยวบ่อยครับ
4: ที่ไหนก่อนขับอะไรขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค
5: ์มอเตอร์ไซค์
4: บ่อยเน
5: า
4: ะ
5: ระยองก็จะมีเว้นทุกวันศุกร์เสาร์อ่ะ
4: เออแต่ว่าของหนูอะชอบเจอวันไอ้เนี่ยหยุดนักขัตฤกษ์อะเออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆรักพ่อรักแม่ขึ้นมาหรออะไรเงี้ยวันแม่เงี้ยวันพ่ออย่างเงี้ยเออมาก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องวันนี
5: ้มันแบบไงมันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันตามเพื่อนกันไง
4: พูดยากเนาะ
5: ยากยาก
4: เออแต่หนูอะทุกวันที่ต้องเจอเลยอะเอาแบบทุกวันจริงๆอะมันจะมีอยู่หน้าวัดอยู่แถวๆคูคตแถวๆตรงนึงอะเออ เขาขี่ย้อนสอนตลอดเลยอะแล้วหนูแบบมีอยู่บางจังหวะหนูไม่เห็นด้วยแบบเกือบหลายครั้งละเออเพราะไฟตรงนั้นมันจะหายไปช่วงนึง
5: ก็ปีที่แล้วเนี่ยขี่สายไบพาสระยองเนี่ยมันแข่งกันแล้วทีนี้รถยนต์มันมาวะมันหักหลบไงแล้วก็ไปเกี่ยวรถยนต์ชนตายไปคนหนึ่งอายุ13เองอะ

0: คุณพ่อคุณแม่ปล่อยออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้
1: เอ
0: เออสถาบันครอบครัวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโหมันยากเหม
1: เ
0: ื
1: ข
0: อน
1: าก
0: ันเนา
1: ซ
0: ะ
1: ื้อ
0: เลี้ยงเด็ก
1: รถไทยตังนอยู่ป.ห้าป.หกแล้ว
0: ว่าจะบอกเอาจริงๆนะถ้าถามตัวเมย์เองอะเมย์ขี่มอไซค์เป็นตั้งแต่อายุ10 ขวบขี่ที่ลานวัดคือข
1: อ
0: ี่
1: อย่
0: ว
1: างนี
0: น
1: ้
0: อย
1: ค
0: ู่
1: ล้
0: ใน
1: ายๆ
0: ลานวัดเออแล้วปู่ด่าแบบอุ้ยแบบคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนด่าทำไมอ่ะขี่มอไซค์ได้ก็ไม่ดีหรอเผื่อใช้ไปซื้อน้ำแข็งอะไรเงี้ยนึกออกปะเออ
1: เป
0: ข
1: ็น
0: ับ
1: แร
0: ใ
1: งแ
0: ก
1: พ
0: ล้
1: ้
0: ๆ
1: ป
0: บ
1: ่ะ
0: ้านไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ล้มแต่แค่แบบตอนนั้นมีพี่ชายคือหนูอะโตมากับพี่ชาย5 คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงนึกออกไหมหนูก็จะมีความห้าวหาญอยู่ประมาณหนึ่งพี่ชายก็
1: เส
0: ค
1: ี
0: ือ
1: ยง
0: แบบชวนเล่นอะไรแปลก
1: ฟังเสียงก็ห้าวอยู่แล้วอ่ะ
0: เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ละอย่างคือแบบอ่ะบ้านที่นครสวรรค์มันจะติดแม่น้ำน่านใช่ไหมชอบพาลงไปว่ายน้ำเล่นน่ะโดนตีจนไม่รู้จะโดนยังไงอ่ะเอาจริงเออเขาก็ห่ว
1: เป
0: ง
1: ็นค
0: เ
1: น
0: นา
1: จ
0: ะ
1: ังหวัดอะไรเนี่ย
0: คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์ค่ะ
1: อ๋
0: ทุกวันแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยก็จะไปหาผู้ใหญ่ไปหาไปไหว้ไปหวัดดีคุณปู่คุณย่าเอ
1: ออ
0: เขาจะกลับบ้านกันอะไรเงี้ยช่วงวันแบบเนี่ยแหละช่วงวันที่แบบว่าวันสําคัญอะไรเงี้ยก็จะมีวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์ก็จะกลับไปรวมญาติกัน
1: ก็ดีนะกับการปีกับข้างปีใหม่ข้าง
0: แล้วเหมือนแบบปู่เขาถวายที่ดินหลังบ้านให้กับวัดไงมันก็ติดวัดไปเลยอ่ะบ้านเราติดวัดมากมากมากอ่ะก็เนี่ยแวบไปก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยอ่ะโดนปู่ก็บอกปู่ด่าพี่ชายเพราะว่าพี่ชาย5 คนน่ะพาน้องสาวไปขี่มอไซค์แต่เล็กอ่ะปู่เขาว่าเลยบอกหัวมันแตกขึ้นมาทำยังไงแล้วมันเป็นผู้หญิงมันเป็นแผลมันไม่สวยเหมือนแบบ เขากลัวเป็นแผลเป็น
1: ไก่วัดดีกว่ามีอะไรก็เข้าวัดเลยไง
0: เออนะมีอะไรก็เข้าวัดเออตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิด ไม่คิดเรื่องจะส่งไม่คิดจะส่งหนูเข้าโรงพยาบาลเลยหรอคะ จะเอาเข้าวัดเลยเหรอแหม
1: เข้าวัดเลยง่ายดี
0: ต้องจองเลยนะว่ากำแพงตรงไหนดีอะไรเงี้ยเลือกทำเลก่อนเออมีแล้วมีของทุกคนในบ้านแล้วเรียบร้อย
1: โอเค
0: เออเขาจองไว้ให้หมดแล้วว่าอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะอยู่กันเลยนะรวมญาติกันตรงนี้นะเขาจองไว้ให้แล้วเรียบร้อย
1: มีที่แล้วมั้ย
0: ใช่ใช่มีที่แล้วปะโถเออนะแต่ก็จริงๆแหละก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นโอ้โหเด็กต่างจังหวัดอะขี่มอไซค์กันเป็นตั้งแต่เล็กจริงๆ
1: ใช่
0: หนูจําได้ว่าพี่ตํารวจอะเรียกด้วยสั่นแบบตกใจอะตํารวจเรียกอะแต่
1: วิ่งหนีว่ะ
0: ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะคิดแค่ว่าที่ผิดอะคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
1: ใช่
0: คิ
1: ใ
0: ด
1: ช
0: ว
1: ่
0: ่าโดนแน่ๆสุดท้ายพี่ตํารวจเขาก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็ไปกระโดดตบเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งอะสงกรานต์อะมาปะแล้วก็ปล่อยกลับบ้านเออให้วิ่งรอบรถด้วยให้วิ่งรอบรถ3 รอบ
1: ทำโทษง่ายดี
0: เด็กอยู่อ่ะเขาก็คงไม่รู้จะทําอะไรอ่ะมันก็เด็กอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แต่เขาก็บอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้พี่เห็นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เชื่อนะเราก็เชื่อตํารวจเพราะตอนเด็กๆเรากลัวตํารวจ
1: ใช่ใช่
0: เออเด็กจะแบบอย่านะแม่ให้ตํารวจจับอะไรเงี้ยนึกออกปะ
1: ใช่
0: โดนหลอกโดนหลอก
1: ตัวไปก่อนไงตำรวจดิ
0: เออเราก็ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนะ
1: ใช่ใช
0: พ
1: ่
0: อโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าไม่ควรก็อ่ะก็บอกเอาไว้แล้วกันว่าใครที่กําลังแบบมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีจริงๆเพราะว่ากฎหมายมันไม่รองรับถ้าสมมุติเขาเกิดไปขับชนใครเกิดความเสียหายขึ้นมาแย่เลย
1: กระ
0: เน
1: จ
0: าะ
1: ายปัญหามันเยอะนะ
0: วันนี้หนูจะบอกว่าเมื่อวานเอ้ยสายแรกเนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาจบไปที่บ่อใบไม้วันนี้นะคะก็เลยต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่สมบัติว่าบ่อใบไม้จะเป็นเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: บอกรักฝากใจอ่ะ
0: บอกรักฝากใจของอัสสัย
1: ข
0: ร
1: อ
0: ุ
1: ง
0: ่งโพธิ์ทอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วเราจะไปที่อักษรอะไรต่อล่ะเนี่ยบอกรักฝากใจเนี่ย
1: น่าจะไปชอช้างหรอไปอย่างชอช้างอ่ะ
0: บอกรักฝากไม่มันต้องอยู่ในเพลงสิ
1: โตพี่เอารักมาฝากเป็นความรักจา
0: อ๋
1: ก
0: อ
1: ช
0: จบ
1: าย
0: ที่ค
1: ค
0: ำ
1: น
0: ว่า
1: หน
0: บ
1: ึู่ ง
0: ชา
1: ส่งถึงสามวัยขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจรักเจ้าที่เขาบูชา
0: หูชอช้าง
1: จะช้าใหญ่ว่าไปยัง
0: โอ้หนูจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะตอนที่ได้สอเสือมาใช่ไหมมีคุณผู้ฟังพิมพ์มาในข้อความบอกว่าฝากคนหน้าใหม่นะคะเลือกอักษรนึกถึงเพื่อนด้วยเพราะมันยากจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราตั้งโจ
1: ไป
0: ทย์เราตั้งโจทย์ชอช้างเยอ
1: มั
0: ะ
1: นไป
0: เยอ
1: ต
0: ะ
1: ามเพลงไงเขา
0: เอ
1: ตามเ
0: อ
1: พลง
0: ใช่ใช่เราไปตามเพลงเรามันกำหนดไว้แล้วทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมล่ะเออ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: เออเพราะฉะนั้นเล่นต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าชอช้างนะคะ
1: ครับผม
0: ชอช้างไปคิดก่อนไปคิดก่อนเยอะเยอะเออนะ
1: น
0: โออ้
1: นคิดค
0: ย
1: ื
0: าน ก
1: นึ
0: เหม
1: ง
0: ือ น
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ันนะเนี่ยชอช้างเหรอช่างชั่ว
1: มีเยอะมีเยอะ
0: โชคเอ๊ะอ
1: ม
0: ะ
1: ี
0: ไร
1: เยอะ
0: สักอย่างอะลองดูไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะขอบคุณมากมากกับการเล่นสนุกด้วยกันนะจ๊ะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาทุกเสียงทุกสายแล้วกับคืนกล่าวหาแล้วกันครับ
0: อืมไม
1: ให
0: ่
1: ้
0: มี
1: น้อง
0: พิ
1: ร
0: เศ
1: ับไม
0: ษ
1: ่
0: หร
1: ด
0: อ
1: ้วย
0: พิเศ
1: ให้
0: ษ
1: ด
0: แ
1: ี
0: บบ
1: เจ
0: พิ
1: ด
0: เศษอีกพิเศษกว่านี้อีกมีไหม
1: พิเศษก็ดีเจ
0: โอ้ยมีคนขอเพลงให้หนูทุกวันเลยเอ้ยเขินจังเลย
1: คุยเก่งดีอ่ะต้องมอบให้ดีเจด้วย
0: อ๋อหรอหรอหรอเขาเรียกว่าจอไม่หยุดพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยอ่าขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
1: ครับครับ
0: ตอบค่ะ
1: พูดได้เรื่องว่าตาม
0: อ่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: จบตัวทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: ผันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
1: และไอ้อัยราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮ่า
1: อัยราอ่ะฮ่า
0: โอเคขอบคุณพี่สมบัติมากๆนะ
1: ครับดูแลสุขภาพเดี๋ยวครับ
0: อันนั้นของหนูขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอ้ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังแย่งหนูพูดหมดแล้วเนี่ยเออมงแซะก็แย่งหนูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเนี่ยโถเดี๋ยวไปคิดใหม่ๆก่อนเดี๋ยวหาอะไรเล่นไปเรื่อยอะหนูอ่ะบอกรักฝากใจจากอาสดใสลุงโพทองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเก่าๆบ้างแล้วกันเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชั่ว7 ทีดี7 หนนะเอ้ยชอช้างหนูเล่นไปแล้วฮ่าห้ามซ้ำนะโชคดีที่รักหนูจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกว่าให้มันเป็นชอช้างแต่มันก็เลือกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมีเพลงอื่นไหมคะโชคเจ็ดทีดีเจ็ดหนห้ามซ้ำนะแล้วก็โชคดีที่รักจากยอดรักสลักใจนะคะเทพธิดาผ้าสิ้นจากอาเสรีรุ่งสว่าง4 ผลงานเพลงค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงชื่อนี้เพลงนี้มีชื่อว่าคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์ถามว่าทำไมหนูถึงเรียกว่าอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เพราะว่าเป็นคนที่แต่งเพลงให้หนูนั่นแหละเพลงจับจุดหัวใจนั่นแหละเออนะวันนี้อาจารย์เขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะทุกคนเออนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นจะบอกว่าผลงานเพลงของอาจารย์อ่ะดังๆแบบเยอะมากนะคะนี่จริงๆโรคซึมเหล้าเนี่ยเหมือนจะใช่ด้วยเออเป็นเพลงที่อาจารย์เขาแต่งด้วยอย่างของน้องเมย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงจับจูดหัวใจนะคะที่มียอดวิวแบบล้านวิวเนี่ยก็เป็นอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เหมือนกันที่เป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโอ้บอกเลยว่าถ้าอาจารย์เขาเก่งขนาดนี้แล้วคำร้องทำนองก็ต้องเป็นตัวเองนะคะแต่งเองนั่นแหละนะสังกัด Friends Music นะคะเรียบเรียงโดย The Jessie ค่ะน้องเมย์เคยไปงานที่ศรีสะเกษแล้วเขาเหมือนลองเครื่องเสียงอ่ะแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์เลยยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงปรากฏว่าวันนั้นกำลังเหมือนเขาเทสเครื่องเสียงอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วอาจารย์เขาก็แบบเออเขาก็เลยร้องเพลงโรคซึมเหล้าขึ้นมาหนูถึงกับหันขวับเลยนะนึกว่าต้นฉบับเออคือแบบเพราะมากอ่ะแบบเสียงสดๆคือแบบโอ้โหกินขาดมากแล้ววันนั้นคือแบบถึงขั้นแบบเดินไปดูที่เครื่องเสียงเลยว่าใครร้องอ่ะเพราะว่าตอนนั้นศิลปินน่าจะยังไม่มีใครมากันแล้วก็แบบว่าเออตอนนั้นมีค่ายพีทีมากันเยอะอยู่พวกแบบน้องอาร์ตี้พวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วอยู่ดีๆหนูก็เดินไปดูว่าแบบเอ๊ะใครนะทำไมเสียงดีขนาดนี้ปกติเราโรคซึมเหล้ามันอะไรนะมันก็มีความเป็นอีสานนิดนึงใช่ไหมวันนั้นเดินไปดูแล้วอ้าวคนนี้แล้ววันหนึ่งก็ได้มาร่วมงานกันนะคะก็เออแปลกดีเหมือนกันเอองั้นเพราะฉะนั้นนะคะฝากเพลงอาจารย์หนูด้วยแล้วกันนะคําเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ในช่วงจ่อคิวฮิตนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะกลางดาวจากไลอ้อนกาดบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ยังอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็จัดไป

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทนะคะภูเก็ต86บาทสุราษฎร์ธานี88บาททำไมพุ่งสูงกว่าเพื่อนเขาล่ะนะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท50สตางค์นั่นเองนะจ๊ะมีคนถามว่าครูเมย์เป็นอะไรไม่เป็นอะไรหนูเพิ่งนึกได้ว่าทำไมหนูถึงง่วงนอนอ๋อเมื่อวานหนูนอนไม่หลับไงหนูไปนอนตอน8โมงแล้วก็แบบ11โมงก็ต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนอนน้อยจริงเออเพิ่งนึกออกนะเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไม่ถามเนี่ยหนูก็ลืมเออแต่ว่าพรุ่งนี้หนูจะต้องออกจากบ้าน7โมงนะสิดูสภาพตอนนี้จะตีสองแล้วเฮ้ยนะเนี่ยคนเราชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันใช่ไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วน้องเมย์รู้ว่างานที่ทำสิ่งที่เจอความทุกข์ที่เจอเนี่ยแต่ละคนก็หลากหลายนะคะอุ้ยสังเกตจากแต่ละสายที่โทรมาบางคนก็แบบเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นผู้พิการทางนู่นนี่นั่นกายภาพหลายๆอย่างใช่ไหมเราเนี่ยต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับคนที่อาจจะไม่ได้ดีกับเรามากนักนะคะน้องเมย์ก็เลยมีการนำก่อนในทุกๆวันแบบนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์สักวันหนึ่งใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆมากขึ้นน้องเมย์กอดตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็ต้องยิ้มให้ตัวเองในกระจกและเชื่อไหมว่ามันจะเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตของเราเวลาที่เราว่าคนอื่นเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นไม่ดีคนที่ได้ยินคือเราถูกไหมเออนะคะก็ขอให้มีพลังบวกด้วยกันละกันเนาะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านขายยาขออภัยร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเพื่อนเพลงหวานนี้ผลงานเพลงเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแมอินไตตั้งใจมอบให้มากๆเพราะว่าเราจะไม่เจอกัน2วันอย่าลืมอักษรที่ต้องไปคิดด้วยนะคะชอช้างยากอยู่นะก็น่าจะยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะคะอ่ะลองดูก็แล้วกันว่าจะช่วยกันคิดได้หรือเปล่าเนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าคลื่นไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมนักจัดรายการคนอื่นเขาถึงไม่ได้แจกไม่มีอันนี้แจกส่วนตัวอยากแจกเองนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมกิจกรรมกันด้วยก็ละกันนะคะตอนแรกนี่แอบจะใจอ่อนแล้วนะว่าเออไม่ต้องรอสิ้นเดือนก็ได้มั้งแจกวันที่15ไปสักจับฉลากวันที่15ไปสักชื่อนึงก่อนแล้วเดี๋ยววันที่30จับอีกชื่อนึงดีมั้ยเดี๋ยวลองดูงบประมาณชีวิตตัวเองก่อนนะแล้วถ้าแจกได้ยังไงนี่จะช่วยๆอ่ะเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแมอินไตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะยังยิ้มได้มอบและเป็นกำลังใจให้กับ2วันที่เราจะไม่เจอกันเผื่อว่าดันไปเจอสิ่งที่ดีดันไปเจอสิ่งที่ไม่ดียังไงก็จะได้นึกถึงกันด้วยนะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ทะยานขึ้นสู่ฟ้าพบปัญหาก็ต้องสู้ให้โลกรู้เรานั้นทำได้พ่อจะคอยส่งแรงใจ

0: กลับมานะครับผมในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับ3เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งนะครับของแม่ผึ้งผู้บูนดวงจันทร์ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็นักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะบอกว่าสวัสดีแวมไพร์นะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงใจคนคอยจากพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะครับแล้วก็ทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญญากรพี่ชัยยาพี่นักรบพี่จรัสนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกนะครับคุณพี่เอกชัยครับพี่แมวเซาชอบหลับจากสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าตอนนี้นาเดิมอากาศครึ้มๆนะครับเข้าใจเลยนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณน้องเพชรที่เปิดเพลงให้นะครับนี่ขอบพระคุณครับพี่รัตดาขอเพลงหนาวแสงนีออนจากพี่ตะกะแตนด้วยนะครับนี่พี่สมคิดครับน้องแชมป์ไม่ได้เจอกันนานน้องแชมป์นะฮะทักทายนะครับพี่ประสิทธิ์พี่พินโยพี่บางปลาพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีนะครับสวัสดีครับผมนะบอกขอเพลงยินดีคืนใจเพลงของใครนะฮะผมลืมไปแล้วเพลงเนี้ย พี่ไตรรัตน์นะครับน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สันทัศน์นี่ยังอยู่กันนะครับแล้วก็น้องลิซ่าใช่ไหมครับใครเอกดูซิแล้วก็พี่จรัสนะครับน้องแชมป์บอกว่าปีนี้จัดงานที่วัดภาษีไหมนะครับปีนี้วัดภาษียังไม่ได้จัดนะครับก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันแต่ว่าพอดีช่วงนี้ก็จัดงานรำลึกถึงคุณแม่ใช่ไหมครับแม่พึ่งเนาะที่วัดทับประดานเหมือนเดิมครับจัดมาตลอด3กี่ปีละ34ปีแล้วนะครับก็ถ้าสะดวกนะถ้าว่างเพราะว่ามันก็ไกลอยู่พอสมควรประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนถึงเมืองสุพรรณอีกนะฮะสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะตัดยางค่ะนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมนะฮะ022481366น้องแป้งรอรับสายอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาซอนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ับใครผมมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมผมมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: จบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวีนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับระหว่างรอรับสายเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่รัตวันถามว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธอะไรงี้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับนั่นสินะแต่ว่าผมกับคุณพ่อนะครับเปิดประมาณเกิดวันจันทร์ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรนะฮะแต่ว่าลองเซิร์ชดูได้นะครับทาง Google แล้วกันนะฮะสวัสดีไปถึงป่าเดฟนะครับทักทายครับขอเพลงรักสาวนครสวรรค์ให้ป่าเดฟหน่อยนะครับพี่สันทัศน์นะฮะพี่สุคนกราบเชิงนะครับทักทายครับพี่อนุชิตจากอุบลพี่จรัสครับพี่อิริสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาในวันศุกร์ลันล้าอย่างวันนี้นะฮะก็ขอให้อีก2วันก็เป็นวันที่พักผ่อนสำหรับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับป้าเดฟนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงระหว่างรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรออยู่นะครับ02-248-1366ครับขออนุญาตจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาเมื่อกี้นะครับหนาวแสงนีออนครับพี่ตั๊กกะแตนชลดาครับ
2: สวัสดีค่ะเพลงนี้หนาวแสงนีออนนะคะ

0: บคุณมากเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่ 7-Eleven ก็มีนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ดีกว่าเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าน้องเพชรเดี๋ยวขอกระแอมก่อน
2: โอ้ยขอกระแอมซะด้วยอืมนะฮะสวัสดีครับชื่อว่าพี่เพชรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไปคุยกับน้องเพชรตั้งนานเลย
2: พี่เพชรมาคุยกับน้องเพชรโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เพชรแม่เออจริงๆเราไม่ได้คุยกันประมาณกี่เดือนแล้วจำได้ไหม
3: ประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วมั้งไม่รู้สิ
2: 3-4 เดือนใช่ไหมแล้วตอนนี้ว่าพี่เพชรอยู่

0: อยู่แถวไหนครับพี่ตอนนี้
1: อยู่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมค่ะ
0: ศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมพี่แถวนู้นอ่ะ
1: วันนี้ไม่ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ามันก็เมื่อวานตอนช่วงบ่าย2บ่าย3แบบก็
0: ครับ
1: ตกประมาณ20 นาทีก็หายไปค่ะ
0: เข้าใจนะครับก็ถือว่าแบบตกปล่อยๆตกแป๊บๆเนาะก็ย
1: ใช
0: ัง
1: ่
0: ดี
1: ค่ะ
0: นะครับผมแล้วตอนนี้พี่เพชรทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่ายังทำงานอยู่
1: พอดีพี่เป็นคนน้าเป็นคนพิการทางด้านสายตาค่ะ
0: อ๋อเข้าใจก็เลยแบบอยากจะมาฟังเพลงสบายๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ครับผมพี่เพชรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพลงที่พี่เพชรขอคือเพลง
1: ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อของเบียร์พร้อมพงค่ะขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง FM 95ทุกคนพิเศษก็คือน้องแป้งน้องเพชรค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอมอบให้ลูกให้หลานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพให้เขามีกำลังใจต่อสู้ค่ะร
0: ถ
1: วม
0: ูก
1: ท
0: ต
1: ั้
0: ้
1: ง
0: อง
1: ตัวน้าเองด้วยค่ะ
0: ครับผมคุณน้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาทำงานก็ขอให้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราเกิดมาต้องสู้เนอะน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: เดี๋ยวกันนะคะ
0: ครับน้า
1: น้
0: ค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: น้องเพชรน้าชอบน้องเพชรจัดเปิดเพลงแม่พึ่งมากเลย
0: โอ้
1: เพ
0: ข
1: รา
0: อ
1: ะ
0: บ
1: ว่า
0: คุณครับ
1: แต่ละเพลงเนี่ยเพราะมาก
0: ครับผม
1: น
0: เพ
1: ้อ
0: ร
1: ง
0: าะ
1: เพ
0: ว
1: ชร
0: ่าเพลงแม่ผึ้งเนี่ยมีเอาจริงๆนะมีเยอะมากแล้วแม่ผึ้งเป็นคนที่ร้องแบบสุดทุกทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วก็สนุกแบบกระจัดไปเลยหรือว่าเพลงช้าก็คือแบบเศร้าแบบขนลุกเลยเอางี้ดีกว่านะ
1: ใช
0: ฮ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับผมก็คือเพลงแม่ผึ้งมีเยอะมากอย่างนักร้องสมัยก่อนนะอย่างแม่ผึ้งลุงเป้าสายันใช่ไหมครับลุงแอลยอดรักสลักใจก็เป็
1: ค
0: น
1: ่
0: ค
1: ะ
0: นที่ร้องเพลงกันผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1,000 เพลงนะฮะซึ่ง
1: ใ
0: แ
1: ช
0: บบ
1: ่
0: เพ
1: ค
0: ลง
1: ่ะ
0: เยอะมากๆเลยนะครับผม
1: น้องเพชรหาเพลงสงสารคุณนะเจอเรียงคะอันนี้เก่ามากเลยนะแรกๆเลยนะ
0: เพลงชื่อว่าอะไรนะ
1: สงสารคุณนาค่ะ
0: สงสารคุณนะ
1: ค่ะแล
0: ข
1: ้ว
0: อ
1: ก็
0: ง
1: เพลงน้ำตาลูกแม่ย่าด้วยค่ะ
0: น้ำตาลูกไม่ยากอันนี้ผมเคยฟัง
1: อ๋อ
0: นะ
1: ค
0: ฮ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: สงสารคุณนะอันนี้ของใครนะครับของใครนะ
1: แม่พึ่งนั่นแหละค่ะ
0: ของแม่พึ่ง
1: แร
0: เหรอ
1: กๆเลยค่ะ
0: โอ้ยสมัยเขาแบบอายุเท่าไหร่เองอ่ะ10 15 16ประมาณนี้ป่ะ
1: 11 12นะคะ
0: โอ้ยสมัยเด็กๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เพชรนี่ฟังลึกมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะ
1: ถ้
0: แ
1: า
0: ต่
1: ม
0: ว
1: ี
0: ่า
1: โอกาสนะคะเปิดให้ฟังหน่อยนะคะแ
0: ไ
1: ต
0: ด
1: ่
0: ้
1: ถ้า
0: เล
1: ค
0: ย
1: นหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า
0: เข้าใจเข้าใจมันก็น
1: บา
0: าง น
1: ทีเขาก็
0: อื
1: ค่ะ
0: ม
1: มันนานมากอ่ะ
0: สงสารคุณน้าเนาะ
1: ค่ะส
0: อ
1: ง
0: ่ะ
1: สารคุณนา
0: จดโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับ
1: แล้วก็รักไม่อันตรายก็ช่วยเปิดให้ฟังหน่อยนะคะถ้ามีโอกาส
0: เพลงนี้ผมฟังอยู่รักไม่อันตร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ยนะครับผมขอบคุณมากๆครับนายเพชรครับรักษาสุขภาพนะครับ
1: ค่ะคุ้มครองบุญรักษาหนูนะไม่ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะลูก
0: ครับผมเช่นเดียวกัน
1: รัน ก
0: ะ
1: ษ
0: ครั
1: า
0: บน
1: สุ
0: ะ
1: ขภาพด้วยนะ
0: ขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับนาเพชรจากศรีสะเกษนะฮะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ขอเพลงนี้ฮะฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อนะครับจากเบียร์พร้อมพงครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเบี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครคิดฝันหวังอะไรขอได้อย่างที่ฝันทุกประการนะคะขอโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสู้ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากน้องแป้งและพี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณพวงมาลัยที่ฝากมาจากพี่สมทรงแฟนคลับนครปฐมด้วยนะคะท่านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะโอ้ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันข้างเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายด้วยโอ้ยขอบคุณจ้าพี่โอ้โหที่สมุทรสาครเนาะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อน

0: จก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

บทเพลงตามคำขอนะครับรักสาวนครสวรรค์จากพี่ลูกแพรไหมไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนฝันไว้ข้างฝาเช่นเดียวกันนะครับจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจากฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อจากเบียร์พร้อมพงษ์นะครับอันนี้รับสายหน้าไมค์จากหน้าเพชรใช่ไหมครับศรีสะเกษนะครับจัดให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับ

ผ้าถักทอยพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่จุ๊บแจงครับน่ะพี่วันวิสาช่างแจ็คเทวาพี่สุวณีพี่โสภักพี่จรูนพี่อาทิตย์จากเจียงใหม่เจ้านี่มาแล้วมาแล้วนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มลิวันคุณพี่จินจินพี่จรัสครับพี่จิรวรรณครับป้าเดฟนะครับจัดให้แล้วนะครับรักษานครสวรรค์ให้ป้าเดฟนะฮะอาตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับตอนนี้ก็อยู่ในชั่วโมงที่2กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายไปถึงพี่ใหญ่ครับพี่สมศรีนะครับหรือว่าพี่หนูจงส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมพี่มาริวันพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่วันวิสาช่างจักรเทวานะครับพี่โสภักนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับโลเล็ก
3: โอ้ยสวัสดีครับพ่อพี่เล็ก
4: ครับ
3: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์กำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะ
4: คร
3: ับ ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: ไอ้ก็เพลงของน้องเมย
3: ์น้องเมย์
4: เพลงเจ้าชู้เดี๋ยวนี้คู่หนูเยอะ
3: อืม
4: คิดถึงรอย่อยแต่เดียวเอ็นกว่าถึงเป็นคลิปของรอย่อยถึงเน็ตได้ก็เพลงน้องเมย์เพลงนี้
3: ก็เลยแบบอยากฟังเพลงน้องเมย์เพลงนี้เนาะ
4: ครับ
3: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: เอามอบให้รอย่อยรายการน้องเมย์ด้วย
3: ครับผม
4: หน้าใหม่ร่างใหม่ทุกครั้ง
3: ได้เลยครับพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เล็กจำสโลแกนของเราได้ไหม
4: ไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบ
3: ูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้อัยรา
4: ไอ้อัยรา
3: อาห่า
4: อาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอาห่า
4: อัยราอาห่า
3: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่เล็กนะ
4: ครับ
3: ครับพี่เล็กรักษาสุขภาพนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองขอเพลงน้องเมย์อีกละไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะครับจัดไปในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงสนุกสนานกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงนะสนุกสนานกันไปมีไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะจากน้องเมธิชาหรือว่าดีเจเมย์ของเรานะครับรอสายคนโสดนะครับพี่หญิงลีศรีจุมพลสดอยู่รู้ยังนะครับจากสโมสรชิมิแล้วก็แค่โสดนะครับจากวงโซโลอิสนะฮะทักทายครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันวิสาครับพี่สมคิดจากศรีสะเกษนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่วิวัฒน์พี่มาริวันพี่รัตดาวันนะครับพี่พิทวัฒน์

0: มาทักทายเนาะพี่สำรวยครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นครับพี่กบจากจังหวัดตากนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับเอ้าเวลานี้ยังไม่นอนหรือว่าเพิ่งตื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้เพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวนะครับจากน้องรวงข้าวอัญชนาครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อชีวิตแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จ่อชีวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับผมอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สองเพลงจบไปนะครับมีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็อบอวนจากเล็กรัชเมศนะครับอ่ะทักทายครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนะครับทักทายฮะพี่ไผ่ตะกั่วป่าครับคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุคนกับเชิงครับคุณพี่ธัญพัฒน์นี่แล้วก็สวัสดีครับพี่ช่วงครับสวัสดีคุณชายบอยสวัสดีทักทายครับพี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สาวพรหมด้วงมาแล้วนะฮะพี่เนนงนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านเลยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพ่อๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: 3เพลงนะ3เพลงนะครับยุค90ยุค2000ประมาณนี้ก็เริ่มต้นกับบทเพลงความลับนะครับบทเพลงจากพี่มัมและโคนิกแล้วก็บทเพลงอยากให้เขารู้นะครับจากอาจารย์มิกกี้นี่ตัวเรียกว่าอาจารย์แหละนะครับแล้วก็อาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับคิดถึงคิดถึงนะทั้ง2เพลงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแนวร็อกบัลลาดนะครับนักร็อกบัลลาดเพลงช้าแต่ว่าดนตรีหนักแน่นแล้วก็เมโลดี้สวยงามนะฮะสวัสดีครับพี่นุ่นโอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานนะต้องเป็นวันศุกร์ประมาณนี้นะครับอีกวันพี่นุ่นต้องแบบพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ธัญพัฒนาคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พี่อนุภาพนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเพลงม่วนทั้ง3เพลงเลยเนาะแล้วก็พี่เกษราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงพี่หนูวันนะฮะพี่นันทาคุณชายบอยนะครับทักทายครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชักเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่สามนะครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์คิดนะฮะสองเพลงจบไปครับมีอสงไขยจากพี่หญิงทิติการแล้วก็การละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายในชั่วโมงที่สามด้วยนะครับพี่สุวรรณีพี่นันทาพี่พรชัยพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสาวลักษณ์นะฮะคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่สุชาดาพี่สุมาลาพี่สุคนกับเชิงพี่นุ่นกฤษพรพี่หนุ่มได้หวดครับพี่สิริรักษ์สวัสดีครับผมพี่ธัญพัฒน์นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีก2เพลงครับจัดให้ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีคู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็กสานาคานะครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นวลจันทร์พี่กนกนุชใช่ไหมครับผมสวัสดีครับบอกว่าปลูกบ้านอยู่ในสวนยางค่ะใช้วิทยุฟังเพลงนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่น้องโอมทักทายนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยพี่สุดสาครนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยเพลงสบายๆแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ02-201-4364 3เพลงจบไปนะครับมีรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอจากน้องสยามโมนะฮะแล้วก็เลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับจากน้องลิลลี่แล้วก็ยิ่งเย้าหญิงร้อยนะจากพี่บ่าววีนั่นเองนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่นะฮะอ้าวบอกว่าอ้าวทำไมวันนี้ทำงานครับปกติไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่ารวมเสาร์อ๋อไม่สำหรับพี่นะตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันศุกร์ไงวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ยังพักผ่อนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับผมสวัสดีพี่ปลายฟ้าพี่วัชรีนะฮะหลังวัชรีสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายนะครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซิคุณชายบอยพี่สุภัทราพี่อินทรีแดงนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนนะครับพี่ละไอนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่อง

0: ติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400บอกว่าเปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ว่านอนหลับนะฮะขอบพระคุณครับแค่เปิดพวกเราก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีไปถึงจากลูกน้องที่กระบี่ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงให้นายหัวชิดที่อำเภอเฉวางด้วยนะครับนี่ไอ้กว้างนะฮะสวัสดีครับพี่ปลายฟ้าครับพี่จรัญครับพี่สุมาลาน้องออนทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะพี่ตู่ใช่ไหมครับพี่ตู่เนาะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูริงนะฮะพี่ก้านกล้วยคุณหลังบัชรีนะฮะทักทายนะครับอย่ารอช้าครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตี 2 ถึงตี 5กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบู่ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะคะอรุณสวัสดิ์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทั่วโลกทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะเห็นของแปลกเนี่ยนะคะก็คือดีเจนี่แหละพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็ไปซื้องวดหน้างวดหน้าไม่ถูกเราก็จะซื้อต่อไปด้วยความอดทนเป็นยิ่งหนักนี่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้พี่น้องมีเงินมีทองในครอบครองมีความสุขรายงานสังกัดรายงานตนแล้วก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพยิ่งนะคะต้องทักทายก่อนนะคะคุณฮักพอกำกาคุณประวิตรจันทะเสนคุณวิสุทธ์อรุณสวัสดิ์คุณสุวณีข้องหลิมคนนี้แฟนดิฉันเนี่ยคุณสุวณีเนี่ยนะคะเป็นแฟนมานานนานสวัสดีค่ะคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มนะคะคนนี้จําได้ว่าอยู่เกาะลันตาดิฉันชอบมากเกาะลันตาเนี่ยเวลาไปเนี่ยนะคะจะเป็นเกาะที่ไว้พักผ่อนจริงๆแล้วเวลาไปเนี่ยจะไม่อยู่ต้นเกาะนะดิฉันจะไปนู่นเลยสุดเกาะเลยสุดของเกาะตรงนั้นเป็นที่ดินของตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งไปเปิดรีสอร์ทไว้พอสุดถนนใช่ไหมดิฉันก็จะไม่ตรงต่อไปที่ประภาคารนะดิฉันจะตัดตรงลงล่างเลยนะเออชนิดหน้าทิ่มตกเลยอ่ะพูดลงไปแล้วก็จะเป็นหาดส่วนตัวเนาะนี่เดี๋ยวก็จะไม่ส่วนตัวหรอกสวัสดีค่ะคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะแล้วก็คุณเอิร์กหมายดีมีคนถามต่อนะว่าดิฉันตัดผมที่ไหนไม่บอกเป็นความลับถ้าความลับหลุดนี่มันก็ไม่ใช่ความลับจริงๆอ้างอ่านว่าความลับดิฉันก็ลีลาไปเนาะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณอรุณีเชื้อพูดดีคุณอเกนเจริญพรคุณป้าเป้าทักต่อคุณวิรัตเหมพลเทพเยสุไก่ทอดประจำการหน้าเตาแล้วนึกจะอันประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้สิทักทายเสร็จเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ในประวัติศาสตร์โลกของวันที่6มิถุนายนปีพ.ศ.2487เป็นวันดีเดย์เป็นวันเริ่มต้นของยุทธการนอร์มังดีช่วงของสงครามโลกครั้งที่2โดยกองกำลังพันธมิตรยกพลขึ้นบทครั้งแรกเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของนาซีเยอรมันนอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี2187โอ้โหนานนะกองทัพแมนจูค่ะโอ้ก็บุกยึดกรุงปักกิ่งนำสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์หมิงเออเนาะประมาณนี้คุณผู้ฟังและนะคะเอ้าเฮ้ยพี่น้องมาอีกนะคะเอาทักพี่น้องก่อนคุณพิทักษ์ยอดสุทธิสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสวัสดดอนเสือนะจ๊ะทักอีกทักอีกคุณอารมณ์อนุวงศ์สวัสดีค่ะคุณหานมิตรไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมชายนิ่มฟักคุณเพ็ญประภาคงขาวคุณสมชายบุญสวัสดิ์ค่อยๆหาเดี๋ยวเจอพี่น้องของดิฉันวิพยากรอากาศก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเรามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกฝนเยอะแล้วก็ภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต
กระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะคลื่นลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะสูงประมาณ2-3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40-60%โดยเฉพาะในช่วงเย็นนี่ฝนจะมานะจ๊ะอือหือมาจากคุณทักไทยมาจากคุณวีรศักดิ์แช่แต้ท่องนะคะจากทันโตคุณรัชนีกรรุติวรกุลคุณวรรณาทิพย์คุณวรรณาทิพย์วงศานะคะถามว่าสบายดีไหมสบายดีค่ะคุณวันนีสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะถามว่าทำไมดิฉันอารมณ์ดีก็ไม่มีอะไรให้ทุกข์อร่อยเด็ดเอตโลดีกว่าบายแมมบุรีรัตต้มยำปลาหมึกคนใต้เนาะดิฉันเป็นคนปากใต้พูดไม่เยอะตั้งกระทะเปิดไฟเติมน้ำเปล่าน้ำเดือดก็เรียงใส่หัวหอมทุบปลาหมึกพริกขี้หนูทุบใบกระเพราน้ำเดือดอีกทีปิดไฟบีบมะนาวไอ้ยะเมนูนี้นะคะเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานไม่มีเหมือนคนปากใต้หวานไม่มีมีเปรี้ยวเผ็ดร้อนนี่แหละนะนี่แหละคนใต้แท้แต่ถ้าจะให้ชื่นใจต้องนี่เลยหน้านี้กระท้อนมาแล้วกระท้อนแช่บ๊วยหวานอมเปรี้ยวเหมือนเสาปักใต้คนนี้แหละคุณผู้ฟังทานเพลินแล้วก็แบ่งปันความสุขด้วยการบรรจงปลอกเปลือกกระท้อนแล้วก็บังเฮ้อบังให้รอบลูกเลยนะจากนั้นหย่อนแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะลดความฝาดทิ้งไว้สักประมาณช่วงเดียวนะคะจากนั้นก็ล้างออกแช่ด้วยน้ำปูนใสนะอีกสักพักใหญ่ๆประมาณ2 ชั่วโมงได้อยู่พี่น้องนะมันจะช่วยให้เนื้อเนี่ยกรอบระหว่างที่รอก็ตักน้ำมาเอาบ๊วยหวานนี่แหละใส่ลงไปเอาบ๊วยเค็มใส่ลงไปบ๊วยหวานก็2-3 เม็ดบ๊วยเค็มก็2-3 เม็ดต้มไปให้เดือดปุดๆนะพักเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปน้ำเชื่อมนี่ต้องเย็นก่อนนะจากนั้นก็กระท้อนเมื่อกี้นี่แหละที่แช่ไว้ในน้ำปูนใสก็บีบบีบบีบน้ำปูนใสออกแล้วก็เอากระท้อนแช่ลงไปในน้ำบ๊วยเนี่ยน้ำบ๊วยบ๊วยหวานบ๊วยเค็มนะคะแช่เลยแช่ตู้เย็นข้ามคืนเลยยิ่งแช่นานก็ยิ่งเข้าเนื้อหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยน้ำไม่ใช่น้ำตาลเดี๋ยวต้องบอกว่าน้ำลายไหลย่อ ประมาณนั้นพี่น้อง

ไอ้ยาถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อแล้วนะคะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะคะมาถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ฟังไหมเจอแบบนี้แล้วห้ามสนใจปิดแอปนะคะปิดเลยนะคะไม่ว่ามันจะเด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นอีกก็ไม่ต้องสนใจกดทิ้งทันทีข้อความที่มามันจะเด้งแบบนี้ยินดีด้วยที่คุณเป็นผู้ชนะคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนโอ้โหเป็นล้านก็ไม่ต้องสนใจนะคะมันจะบอกว่าคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนในวันนี้รางวัลของคุณตอนนี้คือแต่เด่นๆก็ว่าไปนะ108,000ประการนะคะตอนด้านล่างลงมาจะมีปุ่มเขียนว่าตกลงอันมันแหละพี่น้องกดจิ้มไปเงินหายนะคะห้ามกดห้ามกรอกข้อมูลทุกอย่างปิดทันทีปิดทันควันอย่าให้ความโลภกำเริบขึ้นลูกตาเข้าสมองลงหูโอ้ยห้ามเด็ดขาดนะคะวิชาชีพไม่ได้รักคุณเข้าแล้วค่ะแต่หลอกเข้าแล้วคุณรู้ฝังดูดเงินคุณน้ำหมดนะจ๊ะ

นะจ๊ะนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพอดิฉันจัดรายการเสร็จปั๊บดิฉันก็พุ่งมุ่งหน้าเลยคุณผู้ฟังเอ้ยไปที่สวนรมณีนาถนี่อยู่ตรงด้านหลังของเสาชิงช้าไปไม่ไกลคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปวิ่งงอกแงกยักยักมีเพื่อนฝูงนะที่เป็น FC เนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วปั๊บเพราะว่าเราไปเช้าใช่ไหมวัดยังไม่เปิดวัดยังปิดประตูอยู่พอได้เวลาแล้ววัดก็เปิดประตูก็ไปไหว้พระวัดสุทัศน์ไหว้พระนะโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ยเสร็จแล้วก็ไปเงยหน้ามองไปที่เสาวัดสุทัศน์นะไม่ใช่เสาด้านนอกนะเสาอุโบสถก็จะเห็นเปรตวัดสุทัศน์อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่อยู่ที่เสาที่สี่นะนับจากด้านในนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหมองขึ้นไปโอ้โหตัวยาวเป็นเปรตนี่แหละเปรตวัดสุทัศน์มันอยู่ตรงนี้เองแต่สูงนะเราต้องเงยคอขึ้นไปแต่ถ้าเราเขย่งไอ้ยาอย่าระวังนะอย่าสูงมาก ไหว้พระเสร็จนะโมตัสสะปั๊บเสร็จนะก็เดินเลี้ยวใช่ปะผ่านตลาดตอกหม้อเด้ไปไหนล่ะไปวัดราชบพิตรก็ไปถึงได้ก็นะโมตัสสะอุ้ยเป็นวัดที่สวยงามหรูหรามากนะเดี๋ยวใจล่มล่มนะเดินออกจากวัดราชบพิตรมาก็มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็เอาใหม่ท่องต่อ สามวันเข้าไปแล้วนะคะจากนี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มเลยนะก็ย้อนกลับมานะคะก็ไหว้เทวสถานไหว้ศาสนสถานฮินดูนะคะก็มีพระพิฆเนศก็ไหว้ไปเหมือนเดิมมีคำให้ท่องเยอะแยะมากมายเห็นไหมสี่วัดเข้าไปแล้วอุ่นแน่จากนี้ก็ท้องเริ่มหิวคราวนี้ก็เดินวนดีแหละคุณผู้ฟังไม่ต้องคิดเยอะนะไปร้านแรกเลยนะเดินวกกลับมาตรงนั้นเขาเรียกว่าตรอกตลาดตรอกหม้ออันแน่หรือว่าตลาดเทสานะมีชื่อทางการว่าชุมชนราชบพิตรพัฒนาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละคุณผู้ฟังนะก็เดินเป็นวงกลมเนี่ยนะคะเป็นตลาดเช้าที่คึกคักสุดอลังการเขาเริ่มแต่ตี 5นะไปจนกระทั่งถึงสักประมาณ10 โมงเช้าก็อยู่ใกล้อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดราชบพิตรในพื้นที่ใกล้เสาชิงช้าแถวๆนั้นแหละแล้วก็อีกที่หนึ่งก็มันก็ใกล้กันนะสารวาการกรุงเทพมหานครน่ะก็เอารถลงไปจอดที่ใต้ดินของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสียค่าจอดก็20 บาทโอ้ยบริการดีจริงๆนะคะในตรอกหม้อเนี่ยนะคะเป็นตลาดเนาะก็มีอุ้ยสารพัดคุณผู้ฟังยำมะเขือเผากุ้งทะเลอุ้ยกุ้งทะเลร้านนี้นี่คนขายน่ารักมากนะถ้าไปซื้อบางแสนเนี่ยนะคะกุ้งลายเสือก็ตกประมาณกิโลหนึ่งก็800-900แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็600ใส่เท่ากันโอ้ยสุดมือสุดนิ้วมือนิ้วโป้งไปจนถึงนิ้วกลางเลยฉันนะสุดมือนี่เป็นคืบแบบนี้คุณผู้ฟังนะก็เอามาทำอะไรหรอมันเป็นกุ้งทะเลสดนะก็เอามานึ่งเกลือไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาซื้อนะคนขายเขาก็จะตัดหนวดให้ตัดเนอะจะสั่งไงก็ทําให้หมดแหละแต่ว่าดิฉันก็ซื้ออย่างนั้นแล้วก็เขาจะใส่น้ําแข็งให้ด้วยแล้วก็มีกล่องโฟมนะเรียบร้อยได้ละ กี่กิโลก็ว่าไปตามสะดวกนะคะอ่ะอีกร้านหนึ่งพลาดไม่ได้เลยยำมะเขือเผาพูดแล้วน้ำลายไหลนะกูคิวยาวเลยอีกร้านหนึ่งก็ด้วยฟังชื่อว่าร้านอซิลนะอซิลเนี่ยนะคะก็จะมีหมั่นโถมันโถนุ่มนุ่มนะรับทานกับหมูแดงนะฉ่ำเขาย่างแล้วฉ่ำมากเลยมีซี่โครงหมูด้วยนะซี่โครงหมูเขาก็เป็นน้ำแดงอ่ะก็จะฉ่ำคือกันแหละแล้วก็มีสามชั้นนี่ดิฉันชอบมากก็มีหนังด้วยใช่ไหมบอกเขาจะถามว่าสับไม่สับมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะก็บอกว่าสับเวลาสับนี่เขาจะหนาเลยคุณผู้ฟังหนาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะเหมือนกินเมืองจีนยังไงยังงั้นเลยเวลาดูหนังสั้นอ่ะหนังจีนเนี่ยคุณผู้ฟังสับยังไงยังงั้นเลยนะโอ้โหคุณผู้ฟังเฮ้ยสัมผัสเนี่ยมันจะมีความฉ่ำของซอสเค็มหวานหอมโอ้โหมาดิ
ไอ้สัมผัสอะคุณรู้ฟังเวลาเคี้ยวนะลูกค้าร้านนี้ยาวมากเป็นแถวเป็นแนวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเวลาไปเนี่ยนะคะอาคารทั้งหมดจะเป็นสถาน

ตยกรรมจีนโปรตุเกสที่นั่งไม่มีนะก็ต้องหิ้วกันกระหลองกองแก๋งมานี่เลยย้อนกลับมานิดเดียวนะคะร้านชื่อว่าสิริพรโภชนาเขาก็ขายข้าวหมูแดงนะไม่กินต้มยำกุ้งเอาไม่กินเราก็จะมากินนี่ไงมันโถเนี่ยที่ซื้อมาจากอาซิลนี่แหละก็ใส่ร้านนี้นั่งเราก็สั่งข้าวต้มปลากระพง80 บาท100 บาทคุณรู้ฟังใส่เข้าไปเลยคุณรู้ฟังเอ้ยชีวิตเหมือนอยู่เมืองจีนแต่อร่อยแบบไทยๆจากนั้นก็เริ่มแหละอิ่มแล้วใช่ไหมร้านนี้จ่ายตังค์ ก็เดินไปร้านซาลาเปาฝากเดียวกันเลยนะถัดจากซาลาเปาซาลาเปาก็จะมีไส้หมูแดงใส่ไข่เค็มอีกไส้หนึ่งที่ดิฉันชอบนะก็จะเป็นไส้ถั่วดำใส่งาดำถัดไปอีกร้านหนึ่งอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยกับสิริพรโภชนาเนี่ยนะคะคือเดินด้านซ้ายมือของถนนนะถนนมหันนบที่จะตรงไปศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละไม่ต้องข้ามฟากไปทางไหนละนะก็มีร้านกุ๋ยช่ายกุ๋ยช่ายก็จะมีไส้กุ๋ยช่ายไก่ไส้หน่อไม้ไส้เผือกโอ้โหพอตรงไปป้าเปียวซ้ายร้านเจนีนะเผือกหิมะทอดอุ้ยคุณรู้ฝังอุ้ยชิ้นบะลมบลาใหญ่โตเคี้ยวนี่ได้ดังใจพอข้ามถนนละคันนี้ข้ามถนนไปด้านเดียวกับศาลเจ้าพ่อเสือนะหมูเต๊ะแล้วก็ถัดไปก็คือราดหน้าไม่ต้องไปไหนเลยราดหน้าทะเลร้านนี่แหละคุณผู้ฟังเลือกตามสะดวกแล้วก็ถัดไปนะจะต้องกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ก็ว่าอย่างนั้นคนโบราณก็พูดนะบัวลอยไข่หวาน แล้วก็ตบท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งเข้าซอยไปอีกน้อยหนึ่งนะซอยตรงสามแพ่งอ่ะแพ่งสรรพสัตว์ตรงนั้นอ่ะเดินตรงเข้าไปคุณผู้ฟังจะมีร้านขายขนมพวกข้าวฟ่างแล้วก็กล้วยบวชนะคะขนมโบราณอ่ะคุณผู้ฟังขนมแบบเป็นน้ำแกงอ่ะแล้วก็มีที่นั่งให้ด้วยเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยมันมีความสุขโอ้โหนี่คุณผู้ฟังแล้วก็นะเอาคุยเรื่องกินละมันไหนๆก็คุยละคุยเรื่องน้ำปลาดีกว่าน้ำปลาเนี่ยนะคะเขาเติมน้ำตาลมานะในน้ำปลามีน้ำตาลผสมอยู่จริงโดยกระบวนการผลิตน้ำปลาเนี่ยนะคะจะเป็นการเอาปลาเนี่ยมาดองกับเกลือเพื่อให้น้ำเลือดน้ำหนองของปลาเนี่ยหมักออกมาเนี่ยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเพื่อตัดเค็มแล้วทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งน้ำปลาแต่ละประเภทเนี่ยนะเขาก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นสูตรทั่วไปนะก็จะผสมน้ำตาลประมาณสัก 1-6.5% ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อบางรายก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมมีการแต่งสีคาราเมลเข้าไปอีกสูตรหนึ่งเป็นน้ำปลาสูตรคีโตอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยหรือไม่ก็ไม่ถึง 1% โดยจะใช้กรรมวิธีหมักปลาทะเลกับเกลือตามธรรมชาติ 100% แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรใช้สารให้ความหวานแม้น้ำตาลจะเป็น 0% แต่ก็จะใช้พวกหญ้าหวานพวกซูคาโรสแต่งรสให้ละมุนแทนน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะเอาว่าง่ายๆนะคะเวลาอ่านฉลากเนี่ยมันจะต้องพลิกดูว่าสัดส่วนน้ำตาลวัตถุดิบเป็นยังไงเพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือจำกัดปริมาณการกินนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนอกจากโซเดียมจะสูงแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยถามมาว่าพี่แหม่มน้ำปลาหวานโอ้โหยาน้ำปลาหวานเป็นเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำตาลสูงมาก8ถึง15กรัมต่อปริมาณ1ถึง2ช้อนโต๊ะเนื่องจากว่าใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหยุดได้หยุดพี่จิ้มให้น้อยนะคะโอ้ช่วงนี้น้ำปลาหวานนะจิ้มกับเนี่ยมะม่วงอ่ะเนาะอร่อยนี่ ว้าปะ

เพลงเพราะเพลงไพเราะเพราะพริกมากนะคะทักทายพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนนะคะวันนี้คนที่ทักมานะคะทาง LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญคุณสุวรรณีข้องหลิมเป็นคนที่3คนที่4ลุงต่อยแก่แล้วคุณเมตตาเทพชูเป็นคนที่5ถัดมาเป็นคุณวันนีสวัสดีคุณประสิทธิ์ชนะรบสวัสดีค่ะคุณมาทองแล้วก็ฮัลโหลนะดิฉันเองบอกว่าปุกนาก้าคนใต้นี่จะไม่พูดยาวไม่พูดนาฬิกานะพูดนาก้า ปุกตึ๊งปุกก่อนเวลานะคะมารอฟังหลานจัดรายการนะเดี๋ยวหลานจะนินทาให้ มีความสุขนะคะสวัสดีคณะเล็กที่เคารพรักคนกระบี่อยู่ชายขอบไปทางพังงานะเออนะคะตัดถัดมานะคะพี่เอ๋ยสวนสยามนี่แฟนประจำนะคะพี่เอ๋ยนี่ชื่อพัฒพรคณะเจริญนะคะเป็นคุณย่าของน้องเวลานะการเวลาเนี่ยน้องเขาน่ารักมากอันนี้ก็ขาประจำค่ะเจสุไก่ทอดจากจังหวัดตราดนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณสุชาดาคุณจิตราศรีจันทร์คุณภาวนาขันธบุญนะคะนี่คือรายนามของผู้ที่ทักมาทางLTM FM 95เดี๋ยวจะทักต่อนะคะช่วงนี้กลับมาก่อนเป็นช่วงของมีเงินมีทองรวยไม่ไหวแล้วเขาว่ากันแบบนี้นะเออรวยจริงๆพี่น้องตลาดข้าวเอเชียราคาพุ่งในรอบเกือบ20ปีโดยข้าวขาวไทยนะคะข้าวขาวไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดข้าวเอเชียพุ่งขึ้นนะภายในเวลาเดือนเดียวเนี่ย 20% ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวในตลาดชิคาโกก็เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะภาวะเอลนิโญร้อนและแห้งแล้งขณะที่สงครามอิหร่านเนี่ยนะคะก็ทำให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีราคาดีดทะยานซึ่งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก็แจ้งค่ะว่าปุ๋ยไนโตรเจนของประเทศไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์ราคาก็พุ่งขึ้นไป 40-50% ฟิลิปปินส์ก็เตือนนะคะหากเอลนิโญรุนแรงต่อไปจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง 700,000 ตันคิดเป็น 3.5% ของเป้าหมายการผลิตภาพรวมทั้งปีโอ้โหข้าวสารก็ปรับเสปรับขึ้นสูงกระสอบหนึ่งก็ตก100บาทนี่ราคาในประเทศไทยเนื่องจากว่าตลาดส่งออกเนี่ยเขาคึกคักสมาคมส่งออกข้าวไทยก็แจ้งข้าวขาว 100% ชั้น2นะปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาทเป็น 1,420 บาทปลายข้าวปลายข้าวที่เป็นปลายข้าว A1 เลิศนะ A1 เลิศนะคะพี่น้อง A1 เลิศเนี่ยปรับขึ้นจาก 1,230 บาทเป็น 1,250 บาทต่อกระสอบปลาปนไม่ปนปี้ปลาปนนะคะทุกเกรดเลยปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมอันเนื่องมาจากสถานการณ์เปรูยังคงห้ามจับปลาเพราะฉะนั้นปลาปนไทยราคาขึ้นค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นจากหาบละ774บาทเป็น792บาทต่อหาบกากถั่วเหลืองนำเข้าค่ะเวลานี้นะคะราคาที่กิโลละ16บาท40สตางค์แต่แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นสุกรแปลว่าหมูหมูแปลว่าสุกรค่ะไม่ใช่เพลงผู้ใหญ่ลีที่บอกว่าสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดานั่นนะตอนเด็กเพลงนี้ดังประมาณปี 2506 ถึง 2509พี่น้องสุกรนะคะสุกรหน้าฟาร์มสุกรมีชีวิตนี่แหละนะคะภาคตะวันออกค่ะซื้อขายกันที่56ถึง60บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสานเนี่ยนะคะ64ถึง66บาทภาคเหนือ62ถึง64บาทและภาคใต้62บาทต่อกิโลกรัมส่วนสุกรที่เป็นลูกหมูอ่ะเออนะน้ำหนัก16กิโลกรัมราคายืนอยู่ที่ 1,300 บาทต่อตัวก็ต้องเอาไปขุนต่อนะจนเป็นอีโบนะเอออีโปนี่ก็แม่พันไง ก็ค่อยเอามาขายนะไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ35บาทส่วนไก่ไข่
แต่เป็นลูกไก่ไข่นะทรงตัวอยู่ที่ตัวละ28บาทไข่ไก่ค่ะแต่เป็นแบบคละหน้าฟางเอาไว้รับทานนะฟองละ3บาท60เป็นราคาที่ทรงตัวต่อเนื่องคราวนี้ก็มาต่อที่ผลไม้มาต่อที่ผลไม้เหาะไม่ใช่เหาะคนใต้เรียกเหาะไม่เงาะนะเหาะหอนกฮูกนี่นะเงาะตราดนะคะราคาสุดชาวสวนก็หวั่นว่าจะร่วงลงอีกช่วงต้นฤดูช่วงต้นฤดูราคาก็สูง33ถึง36บาทต่อกิโลก่อนที่จะปรับลงมาเหลือ22บาทถึง25บาทต่อกิโลโดยปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตแสนกว่าตัน 160,000 ตันโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้นถึง 5% ออกสู่ตลาดเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็300ตันใช้สำหรับการบริโภคในประเทศเนี่ย 92% ส่วนอีก 8% ส่งออกไปเวียดนามมาเลเซียและจีน 8% ถือเป็นจำนวนไม่มากพ่อค้าก็แห่ทิ้งมัดจำหวั่นว่าตนเองหรือว่าลุงของตัวเองเนี่ยจะระบายสินค้าไม่ทันเพราะว่าตลาดเงาะเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่เหมือนตลาดทุเรียนมังคุดและลำไยประกอบกับกระบวนการคัดแยกการแพ็คเนี่ยนะคะต้องใช้แรงงานในการแยกเงาะเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเงาะเนี่ย13ถึง18บาทต่อกิโลกรัมเมื่อรวมค่าปุ๋ยค่าแรงค่าน้ำมันค่าดูแลเอามาขาย22ถึง25บาทนี่แหมมันปริ่มเหลือเกินนะปริ่มจะขาดทุนไม่ขาดทุนน่ะเพราะฉะนั้นเขาหวั่นใจเขาก็เลยทิ้งเหมาเงาะคือจ่ายตังค์ไปแล้วละจองแต่ตอนจะไปเอาอ่ะทิ้งนะคะตอนนี้ชาวสวนก็ต้องระวังให้มากก็ถามพี่น้องประชาชนล่ะค่ะเอ้ยนะว่า ชีวิตเดือนที่6เดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะคะของปีมันเอ็นไปทางไหนมันเอ็นไปในทางที่รวยไม่ไหวแล้วฟุ้ยหรือว่าทุลักทุเลศนี่คุณรู้ฟังนะชีวิตต้องสู้วันต่อวันไหมหรือว่าชิวชิวสิวสิวสบายสบายอ่ะนะหรือว่าเหมือนคนใกล้หมดบุญอ่ะเออดิฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ละคนนี่สภาวะไม่เหมือนกันนะไหวหรือไม่ไหวยังไงพี่น้องมันก็ต้องไหวเหมือนแม่น้ำทางเหนือไหลลงทางใต้ชั้นใดชั้นนั้นจากแม่ปิงล่องลงมาปิงวังยมนาฏมารวมกันที่ปากน้ำโพไหลลงมาเป็นเจ้าพยาก่อนที่จะออกไปที่อ่าวไทยล่องแม่ปิงจัด

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เมื่อต้นชั่วโมงคุยเรื่องของตลาดกุ้งที่ตรอกหม้อใช่ไหมคะเออคุยไปใหญ่เลยใช่ไหมมาถึงตรงนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเขาระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งลายเสืออันนี้ตัวจะโตกุ้งแชบวยกุ้งทะเลนะคะกุ้งขาวกุ้งขาวโดนด้วยนะคะกุ้งขาวเวนนาไมอันนี้กุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็การส่งออกกุ้งของไทยเนี่ยนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทนะคะเดือนหนึ่งก็จะส่งออกได้ประมาณ44ล้านบาทเมื่อเขาปฏิเสธการนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ก็เลยผลักดันที่จะส่งออกไปที่จีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนอื่นนะคะคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้เดือนนึงอะต้องไม่น้อยกว่า400ตันนะคะตามที่เราเคยส่งออกให้มาเลเซียประเทศเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปลากระพงขาวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงมากและพบว่าในปริมาณปลากระพงขาวจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคราวนี้มาเลเซียก็เลยเอาคืนนะคะจริงๆแล้วต่างคนต่างตรวจมันก็จะแฟร์มันก็จะคุ้มครองนะคะผู้บริโภคใช่ไหมมันก็ต้องมีการตรวจนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเขาใช้ทำอะไรเขาใช้ฆ่าการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วถ้ามันตกค้างอยู่ในกุ้งอยู่ในปลาเนี่ยนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนข้อมูลจาก WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ระบุวิกฤตนะของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเป็นภัยเงียบค่ะพี่น้องมันเป็นภัยเงียบระดับคุกคามด้านสาธารณสุขเลยทีเดียวหน้าฝนมาแล้วนะคะก็เฝ้าจับตาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ป่วยตอนนี้เฉียด 1.7 แสนคนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไป16ศพเจาะลึกลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มวัยเรียนมีอัตราการป่วยเนี่ยสูงที่สุดอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียจนกระทั่งถึงภาวะแทรกที่รุนแรงปอดอักเสบเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้การแพร่ของเชื้อจะกระจายผ่านการไอ จามฮัทชุยนะแล้วก็การสัมผัสสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะแนะเลยนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนี่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เกิน60นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะฉีดฟรีให้นะคะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงผู้ใหญ่เอ่ยคนเป็นโรคประจำตัวเอ่ยโรคเลื้อรลังอะไรประมาณนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโอ้ยพี่น้องทักมาดิฉันตามต่อนะคะคุณสังสุราชนะคะคุณหนูเล็กพัชราพรตามต่อด้วยคุณวรชาติคงสมุทรคุณสุมาทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะมาจากยุโรปนะแล้วก็พอ.สมศักดิ์แพรกม่วงคนนี้ทักมาจาก จังหวัดพัทลุงคุณบุญเรียนที่รักนั่นเนี่ยนะคุณไผ่ตะกั่วป่าแล้วก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์คุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณคุณตั๊กนามวงเพชรจันฉายคุณสุธาทิพย์จันทองนายเว้นวักสีดำไม่ขาวละคุณจอยใจดีสัปดาห์ที่แล้วทักมาสัปดาห์นี้ทักมาอีกนะคะจากตลาดรถไฟส้มคล้านะคุณศิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลตามต่อมาด้วยคุณจรูนหน้าแก้วแฟนดิฉันทั้งนั้นนะคะดิฉันจำแม่นจำนานจำหนักนี่คุณผู้ฟังมองเวลาจัดไปสองเพลงนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนหุ่นไล่กาลนี่แหละนะคะสองเวอร์ชันจัดไปเลยค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: เน้นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องนะคะเรารู้จักกันมานานเราทักทายกันมานานนาน22ปีนะคะพี่น้องรู้สึกว่านานไหมที่ฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหร่ตัวเตี้ยอ้วนดำโอ้โหความขี้เหร่รวมอยู่ที่ดิฉันนี่แหละคุณผู้ฟังนะเข้ามามองหน้ากันตรงนี้นะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพนะคะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันเยอะสวัสดีค่ะช่างยูเป็นวักขี้เล่าเจียงไฮโออยู่เหนือเจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคำพากะปุ่มคุณรัตดาพันรัตคุณอัมพามงคลศรีสำราญคุณโอ๋คุณวีระช่วยชูนามสกุลกับเดียวกับน้าดิฉันเลยอ่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูนะ

สวัสดีค่ะคุณสายันโพธิสีถัดมานะคะคุณจิตราสีจันทร์คุณวรรณาสีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณนัทเกสโลคุณลูกจันทร์ลูกจันทร์คุณวรเมธคงนองคุณถวยเทพทรงชาติคุณจ่าเพิ่มพลพุทธคุณสมบุญมณีคุณเด็กวัดป่าแก้วกรุงเก่าดิฉันชอบนะกรุงเก่าเนี่ยนะคะไปทีไรนี่คุณผู้ฟังเอ้ยจะเอ้ยอะไรล่ะคะกุ้งเผาโอ้โหอร่อยจริงๆแล้วกล้ามกุ้งเนี่ยนะคะเอาไปผัดตัวดิฉันเนี่ยนะคะชอบผัดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้านบัวใช่ไหมใส่บัวก็ชอบใส่บัวก็จะนิ่มๆนะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะความอร่อยเนี่ยในอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไม่เท่ากันคุณผู้ฟังว่าจริงไหมบางทีเราบอกว่าเอ้ยไอ้เนี่ยอร่อยมากเลยเสียงสองมาใช่นะคะแต่อีกคนบอกเบเบแล้วแต่เนาะเหมือนคนใต้นี่แหละนะก็กินแกงเหลืองเนี่ยแกงส้มเนี่ยนะคะกินมาได้ทุกวันแหละคุณผู้ฟังแกงส้มปลาแกงส้มหมูหมูสามชั้นแกงส้มหมูกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนเวลาไปอยุธยาเนี่ยค่ะความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้แหละหลังจากที่ไปไหว้นะคะพระแล้วก็ไปเที่ยวดูเจดีย์เก่าๆหาวัดนะคะในการที่จะเดินเล่นอย่างสบายใจพูดถึงของเก่าๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเกมซ่อนของอ่ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านเด็กสมัยนี้นะถ้าทางจะเล่นไม่เป็นแล้วแหละที่เขาร้องต่อกันเป็นกลอนสี่คล้องจองขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแก่อละเล่อละชอนนะคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่ผู้เล่นเนี่ยจะนั่งล้อมวงอ่ะเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วก็เลือกคนหนึ่งไปอยู่กลางวงอ่ะนอนหมอบปิดตาไว้อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นขี้ตู่อ่ะคนในวงเนี่ยก็จะร้องขี้ตู่กลางนาใช่ไหมขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแกอละเออละชอนว่าไปเนาะแล้วก็ซ่อนของส่งไว้ข้างหลังอ่ะพอจบเพลงแล้วคนกลางวงที่เป็นขี้ตู่ก็ต้องลุกขึ้นทายอ่ะว่าของอ่ะอยู่ที่ใครทายถูกคนนั้นก็จะต้องออกมาเป็นขี้ตู่ไงซึ่งพฤติกรรมขี้ตู่เนี่ยนะคะสื่อถึงการทึกทักอ่ะทึกทักเอาเองอ่ะว่าตู่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบเนี้ยส่วนไอ้เจ้าตัวตุ๊ดตู่เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลเหี้ยหรือว่าตระกูลตะกวดเนี่ยนะคะตอนตัวน้อยๆเนี่ยคอก็จะมีสีส้มพอโตขึ้นมาสีที่คอก็จะจางลงลำตัวก็จะเป็นลายขวางขั้นสีเหลืองๆอ่ะตั้งแต่คอไปจนถึงปลายหางอ่ะชอบนอนตามโพรงไม้รูหินปากใต้เขาก็จะเรียกว่าเห่าช้างซึ่งไอ้ตู่หรือเห่าช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่เป็นสัตว์คุ้มครองห้ามล่าห้ามครอบครองแสดงว่าห้ามครอบครองต้องเป็นส่วนนี้ว่าปะนะคะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะต้องมีความชาญฉลาดด้วยแหละไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ต้องพูดเยอะตุ๊ดตู่ก็คือนะแล้วตู่ก็คือ ใช่ไหมอีอีอาอาเป็นเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขี้ตู่กลางนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

น้องก็บีบคอบีบบังคับข่มเหงสารพัดบอกว่าพี่แหม่มอย่าพูดนานนะพี่พูดได้เท่านี้แหละเอ้ยวันนี้พี่ปินะคะพี่ปิดิษสยามกับพี่ก๊อฟดิษสยามเขาจะควงกันไปคุณผู้ฟังไปเดินเล่นออกกำลังกายโอ้ยนานๆทีพี่ปิจะยอมให้พี่ก๊อฟควงออกจากบ้านโรแมนติกแท้เดี๋ยวเขาเดินจูงมือกันรายงานเป็นยังไงดิฉันจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังมาที่หน้าปัดอุ้ยคนนี้มาแล้วแฟนคลับของใครบางคนในอดีตแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแฟนคลับของแหม่มบุรีรัตย์ไปเสียแล้วนั่นคือพี่ปูพี่ปูกันยารัตน์มีส่วนรักนะคะจุ๊บจุ๊บสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนะคะคุยกันสารพัดนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเจอผอ.ด้วยผอ.คนนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าดิฉันเนี่ยนะคะทำเรตติ้งไม่ถึงเขาจะไล่ดิฉันออกเขาพูดงี้ดิฉันเกาะขาเลยแล้วบอกว่าไงว่าพอออกกล้าเหรอกล้าไล่แหม่มบุรีรัตย์ออกเหรอออกไปดิฉันก็อดตายอุ้ยน่าสงสาร พูดเล่นกัน แต่เอาความจริงมาพูดเล่นนะโอ้ยกลืนน้ำลายแทบจะไม่ลงคอสวัสดีค่ะคุณเอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมอัน ว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิไลนะคะคุณวิไลทักทายมาจากจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะคุณมนนารีอรุณสวัสดิ์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกหนองคายอากาศดีดีทำไมต้องทำเสียงสองด้วยก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณนภัสนี่หนูนิ่มหนูนิ่มมาแล้วนะคะหนูนิ่มต้มตำ8ครก8ริ้วนะคะจากวัดสุธรตั้งพิกัดเลยต้องไปรับทานนะคะนิ่มส้มตำ6ครกถัดมาคุณสุเทพคำปิงคุณกัชมนแก้วเรืองจากมหาสารคามนะคะดิฉันจำได้คุณหนูอันสุดประเสริฐค่ะแล้วต่อด้วยคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณบุญฤทธิ์จันเต็มนะคะเป็นคนสุราษฎร์คนเนี้ยดิฉันจำได้แล้วก็มาอยู่ที่เกาะลันตานี่นะเกาะที่ดิฉันชื่นชอบมากบอกช่วงนี้ฝนตกอย่างแรงออกทะเลไม่ได้นะคะพยากรณ์อากาศบอกเลยค่ะแล้วก็ม้วนน้องม้วนเป็นเด็กวัดพระใหญ่อยุธยาทักทายต่อนะคะแชร์นะครับนั่นแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒน์คุณรัชนีพันใหม่ทักทายมาบอกอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแหม่มอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณรัชนีจ้าแล้วก็คุณสุวรรณีข้องลิมคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยเนี่ยดิฉันจำแม่นหมดแหละ คุณต้อมหรือคุณต๋อมมิดานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณพานุวัฒนาวิจารณ์น้องตาก็จะหมุนมืออยู่แล้วนั่นแหละดิฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมุนมานี่ก่อนเลยนะคะจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะใจร่มร่มพี่น้องคลังคือกระทรวงการคลังค่ะปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมไม่เข้มไม่ได้นะขับรถยุโรปอะไปใช้บัตรคนจนน่ะเนื่องจากเขาทำอย่างนี้คุณผู้ฟังคือสามีเนี่ยจะกอบสมบัติไว้กับตัวเองให้หมดส่วนภรรยานั้นก็จะไม่มีใช่ไหมไม่มีเงินฝากไม่มีที่ดินไม่มีอะไรที่เข้าเงื่อนไขก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มของคนจนไงแล้วลูกเนี่ยนะคะก็ยังจะเอาแม่เนี่ยนะคะไปหักภาษีรถยนต์อ่ะประมาณนั้นเขาก็ได้สิทธิ์คือคนไม่จนจริงอ่ะได้สิทธิ์ส่วนคนจนกว่าจะได้สิทธิ์โอ้โหเหงื่อนี่แทบจะเงือกต้องบอกว่าโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นประมาณนั้นนะคะ

0: ีคนรุ่นใหม่ค่ะผ่อนชานมผ่อนข้าวมันไก่จนหนี้พุ่ง 27% ค่ะด้านแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล็งออกเกณฑ์คุม Buy Now Pay Later แปลว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอ่ะพี่น้องเพื่อสกัดพฤติกรรมการก่อนหนี้เกินตัวในกลุ่มของคนรุ่นใหม่พบว่ามีหนี้สูงถึง 52.7% จากบัญชีผู้ใช้ที่พุ่งขึ้นเป็น5ล้านบัญชีมีมูลค่าสินเชื่อรวม17,900 กับอีก8ล้านซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 99.9 พี่น้องมันเยอะขนาดนี้ถามว่ามันเยอะได้ยังไงก็เยอะด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายเกินจนเป็นหนี้ล่องหนหนี้ล่องหนเหมือนมองไม่เห็นแต่เพดานเนี่ยนะคะของบางแพลตฟอร์มมันจะมาตามแพลตฟอร์มคุณผู้ฟังตั้งค่าการใช้จ่ายโดยให้ผู้บริโภคเนี่ยก่อนนี่แบบไม่ตั้งใจในสินค้าที่ไม่จำเป็นและราคาค่อนข้างจะต่ำเช่นผ่อนชาไข่มุกอะชาไข่มุกก็ขาย106บาทมันก็เบิ้ลบวกถูกป่ะเออจากนั้นก็ให้ผ่อนนาน 3-4 เดือนถ้าผ่อนได้ก็ไม่มีดอกแต่ถ้าผ่อนไม่ได้เดือนไหนละเวรเกิดเลยคุณผู้ฟังดอกท่วมมาเลยท่วมมาพี่น้องประมาณนั้นก็กระทบต่ออนาคตทางการเงินของคนในประเทศไทยในระยะยาวต่อมาอีกเมื่อคืนนี้ทองร่วงโอ้โหคุณผู้ฟังร่วงแรงนะคะเหลืออยู่ที่ 4,322 ต่อทอยออนซ์นะคะต่อทอยออนซ์เนี่ยนะคะทองไทยก็ไหลลงประมาณ 1,400 บาทต่อบาททองคำเหลืออยู่ที่ประมาณ 68,000700บาทจากเดิมที่เคยพุ่งถึง 82,000 บาทใช่ไหมถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีเกินคาดนะคะนอนฟาร์มคือสถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐสะท้อนภาพเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาดีนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นพันธบัตรราคาที่จ่ายดอกเบี้ยตอบแทนก็จะดีขึ้นถามว่าเอ้ยแล้วทำไมอ่ะทำไมนอนฟาร์มออกมาดีแล้วตัวเลขมันดีขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะทำไมมีคำตอบค่ะอธิบายว่าคำตอบคือเฟดก็คือธนาคารกลางสหรัฐภายใต้ประธานเฟดคนใหม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้นคราวนี้คุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมดิฉันเคยอธิบายเนาะดิฉันเคยไม่ใช่เรียกอธิบายหรอกเรียกว่าบอกกล่าวใช่ไหมให้ได้ทราบถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปที่ดอกเบี้ยไงเพราะผลตอบแทนมันมีถูกต้องนะคะส่วนทองคำมีดอกเบี้ยมาไม่มีมีแต่การขึ้นลงของอัตราการค้าทองคำเพราะเงินมันเทไปที่การฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเอ้าทองมันก็ลงมันจะผันผวนอยู่อย่างนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องมากแค่เฟดเนี่ยนะคะไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรอกเอาแค่เฟดเนี่ยนะคะง่ายสุดเลยเอาแค่เฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้อะแค่นั้นเนี่ยนะคะมันก็สกัดละสกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ทองแล้วก็ซิลเวอร์ก็คือโลหะเงินเนี่ยนะคะโดนเทขายออกมาอย่างหนาแน่นและหนักหน่วงเมื่อคืนนี้ตกแบบนี้เลยอะตกแบบเหมือนหน้าผาเหมือนตกเหวอะเหวสวัสด์ด้วยประมาณนั้นนะคะแล้วที่สำคัญถามว่าทำไมตัวเลขนอนฟาร์มมันดีขึ้นด้วยนะอ๋อบอลโลกก็มีผลนะคะเวลาอธิบายเนี่ยดิฉันไม่ได้อธิบายคุณผู้ฟังนะคะดิฉันอธิบายในห้องวูมของดิฉันที่ดิฉันทำงานรับจ้างบริษัทเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคิดดูถ้าไม่มีบอลโลกการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เป็นนอนฟาร์มอ่ะมีไหมไม่มีคราวนี้ถ้ามีล่ะอ้าวมันก็เกิดการจ้างงานดิใช่ไหมแค่เนี้ยคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยนะคะเข้าใจได้อย่างง่ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณวลีลักษวรการรัศมีสวัสดีนะจ๊ะอันนี้โอ้ยชื่อน่ารักซะจริงความจริงใจมีไหมพี่แหม่มไม่มีอ่ะ ดิฉันก็อธิบายนะคะอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าจะมาสอนในรายการนี้ได้ไหมพูดเลยค่ะว่าไม่ได้เนื่องจากผิดกฎพอไปรับจ้างเขาเป็นลูกจ้างบริษัทเขาก็ต้องทำตามกฎของบริษัทเขาสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจคุณจุลีแซ่จึ้งคุณหมูสวัสดีนะจ๊ะคุณการคุณกันนิกาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณกันนิกาบอกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอธิบายกันยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ต้องพักดิฉันไม่ได้พักแต่ดิฉันให้คุณรู้ฟังได้พักเนื่องจากข่าวที่จะอ่านต่อไปนี่เป็นข่าวโอ้โหที่ต้องทำใจร่มๆมาจากหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นี่เลยคุณกิจมงคลเพชรชลัดบอกติดตามน้องแหม่มนะเรียกน้องแหม่มโอ้ยดีใจนานๆทีคนแก่ๆแบบนี้จะมีคนทักประมาณนี้ถึงแม้จะนะหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะบอกแบบนี้ไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านก็ 17,600 ล้านนั่นแหละขู่ทักษิณนี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองและเป็นอะไรอีกหลายอย่างโอ้เป็นผู้ที่ยังติดกำไรที่ข้อเท้าอยู่เพราะว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยนะคะยังไม่ออกแม้จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายกล้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้ยังทำไมยังนิ่งเฉยพี่น้องมากรมสรรพากรเนาะก็เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรเป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาทซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาษีหุ้นของบริษัทชินคอร์ปหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะที่6890/2568เรื่องนี้เนี่ยนะคะเมื่อลงว่าปี2568มันคือวันที่17พฤศจิกายน2568มีคำพิพากษาทำให้คดีนี้ถึงที่สุดและหนี้ภาษีอากรก็ต้องเป็นไปตามการประเมินถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมสัมภากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ก็เปิดเผยว่ากรมสัมภากรเนี่ยได้ติดตามเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจากนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายขีดเส้นใต้500เส้นภายใต้กรอบของกฎหมายมีทั้งการแจ้งให้ชำระภาษีตามมาด้วยการสืบสวนทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์ที่ไหนถ้าเป็นประชาชนแบบเรานะแบบคุณแบบดิฉันเนี่ยเราก็จะต้องถูกสืบทรัพย์สืบทรัพย์แปลว่าอ๋อมีเงินฝากตรงไหนมีที่ดินตรงไหนมีรถยนต์กี่คันเครื่องบินเราไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีเครื่องบินก็ต้องตามสืบทรัพย์สืบเพื่ออะไรสืบเพื่อยึดแล้วทำอะไรยึดแล้วอายัดแล้วทำอะไรนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรคุณฟังนึกภาพตามเนาะคือเราติดค้างหนี้ภาษีตัวเรานะตัวเราก่อนนะติดค้างหนี้ภาษีสัมภากรโอ้โหตามเราเช็ดเลยคุณผู้ฟังเออเหมือนอย่างดาราติดหนี้อ่ะติดหนี้ภาษีอากรแบบเนี้ยก็โดนนะเออแล้วมีกระกงประกาศใช่ไหมอันนี้ก็เป เป็นไปในลักษณะเดียวกันคือแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนั้นคือหลักการของกฎหมายแต่ความจริงด้านซ้ายจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบได้นะอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนต้องไม่ครบนะไม่ครบในจำนวน 17,600 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะคะถ้าได้รับชำระไม่ครบถ้วนจะฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความที่มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการคุณผู้ฟังเห็นไหมเผือกร้อนร้อนเผือกร้อนร้อนอยู่ที่กรมสรรพากรเนี่ยถึงบอกไงว่าเมื่อกี้เนี่ยถึงต้องทำใจร่มๆก่อนที่จะอ่านข่าวนี้แล้วก็เปิดเพลงให้สองเพลงเลยเพลงนี้น่ารักมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมคุณผู้ฟังเป็นเล็กเก้นะหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมค่ะส่วนก็คิดกันไป
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป

โอ้โหเพลงนี้นี่คนถามกันไปเยอะเลยคุณบรรจงม่วงนวลคุณนิ่มนะคะถามว่าเพลงนี้ชื่ออะไรพี่เป็นเล็กเก้นะคะเพลงชื่อน่ารักมากเลยเพลงชื่อว่าหัวใจก็เหงาเว้นวรรคหัวเข่าก็เสื่อมจัมโบ้มิวสิกขับร้องเหมาะมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะอ่ะมาที่เดลี่นิวส์นะคะชะยุลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดนะเดี๋ยวต้องดูว่าลูกเนี่ยมันเอาพ่อแม่เนี่ยมาหักภาษีแล้วลูกเนี่ยได้เลี้ยงพ่อแม่ตามนั้นหรือเปล่ากระทรวงการคลังเขาก็คิดเยอะนะคะมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะคะคุณสุชาดานะคะคงจะชอบเพลงนี้และดิฉันก็จัดให้หนึ่งเพลงค่ะอีกเพลงหนึ่งต่อจากหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะต้องเป็นเพลงนี้ค่ะ60แล้วไงเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะท่องเที่ยวเวียดนามตอนนี้นี่เติบโตแข็งแกร่งมากเลยพัฒนาซูเปอร์แอปร่วมกับเอกชนชั้นนำโดยใช้ AI และบล็อกเชนรวมข้อมูลท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันอย่างพุ่งเป้าผลักดันให้เกิดรายได้ทะลุขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบก้าวล้ำเส้นข้ามเส้น1,000 ล้านล้านดองเท่ากับ1.27 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ได้25 ล้านคนควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ยวภายในประเทศให้คนเวียดนามเที่ยวเวียดนามนะคะ150 ล้านครั้งเพื่อผลักดันให้รายได้ทั้งปีเนี่ยแตะอยู่ที่1.125 พันล้านดองเท่ากับ1.14 ล้านล้านบาทดูดิเวียดนามเขาไปถึงไหนนี่จากเวียดนามนะคะไปจีนจีนทำถึงเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในมณฑลไหหนานนะทางตอนใต้ของจีนนะคะก็หวังที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดรายได้หลงจ้งเหลงเจ้งเขามองที่95,000 ล้านหยวนเท่ากับ437,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น2 เท่านั่นก็คือเท่ากับเมื่อเป็น2 เท่าเนี่ยนะคะก็จะเบิ้ลเป็นทวีคูณพี่น้องคะนั่นก็คือ204,000 ล้านหยวนเท่ากับ938,000 ล้านบาทด้วยการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและอวกาศเพื่อสุขภาพการพักผ่อนการแสดงทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญและสินค้าปลอดภาษีแบบไฮเอ็นรวมถึงการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศนะคะโอ้โห82 เส้นทางเชื่อมเมืองที่ใช้ภาษารัสเซียเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันนอกจากนี้ยังเปิดเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา5 เส้นทางทั้งหมดคือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังจีนทำถึงขนาดนี้ทำจนญี่ปุ่นสะดุ้งเลยนะคะสะเทือนเลื่อนลั่นว่างั้นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นก็แจ้งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นติดลบ 5.5% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบปีและนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของญี่ปุ่นมานานหลายปีติดลบไป 56.8% เหลือเพียง 337,000 คนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นการปรับลดที่แรงในตลาดหลักบูมส์เบิร์กอีโคโนมิกส์เนี่ยนะคะก็มองว่าผลกระทบสะท้อนให้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงสำคัญมากๆของการท่องเที่ยวโลกในยุคใหม่ไอ้ยาคุณผู้ฟังคะเป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากบูมเบิร์กนิกเกอิเอเชียแล้วก็ bbc.com นะคะบทเพลงนี้มาทันทีเลยค่ะเชิญรับฟังจ้า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: ถึงช่วงหน้าดีใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงอีอีอาอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าไม่มีใครเนี่ยนะคะนินทาคุณแสดงว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในเกมส์ถ้าไม่มีใครเอาเปรียบคุณแสดงว่าคุณมีค่าแล้วและถ้ามีใครอยากกดคุณให้ต่ำกว่าแสดงว่าคุณอยู่สูงกว่าเขาแค่นี้แหละขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรที่ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านสมมาตรปรารถนาในทุกประการสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ยิ่งนักวันนี้ช่วงนี้เชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความสำเร็จและเพื่อปัญญาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธังปิติอิดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหม
2: 41
1: สถานีใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุธพร้อมกับคุณภูเบศสุนีนะคะ
2: ว่าอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ใช่ทั่วประเทศ
2: แล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะไป
1: พบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
2: พาไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะคะตอนนี้อาจารย์ก็
1: พร้อมแล้ว
2: ยังไม่พร้อม
1: อ๋อยังไม่พร้อมถ้าใครคุณฟังแป๊บนึงก่อน
2: ได้เลยนะครับคุณฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
1: คุณอยากคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใจเขียนกันคุณเมนีรัตน์ชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุภชัยที่ดิน689คุณรักษาสมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตน์คุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ถูกขออภัยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะแล้วก็อีกหลายคนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วนะครับตอนนี้ อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศ
1: ค่ะ
3: เวลาจุดตันครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนค่ะอาจารย
2: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
2: ของเวียดนาม
1: ของเวียดนาม
2: นะฮะ
3: ก็น
2: ั่
3: นแหละคร
2: ับของ
3: จ
2: ี
3: นเ
2: ส
3: ีย
2: งของจีนของจีน
1: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
3: ย้ายเขื่อน
2: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
3: จริง